0: ใส่วรรณยุกต์เพิ่มไปได้ไหมคะมาเริ่มกันเลยปออางอปางไม้เอกปางอีกหนึ่งครั้งปออางอปางไม้เอกปางปออางอปางไม้โทเยี่ยมมากปออางอปางไม้ตีปางปออางอปางไม้จัดเตวาปางรวมเป็นรวมเป็นโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะทั้งเด็กๆในห้องและเด็กๆปลายทางนะคะต่อไปได้เวลาเพลงร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่เด็กๆจำเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ได้ไหมคะกุ๊กกุ๊กไก่เอ๊ะมีสัตว์ชื่อว่าอะไรนะ
1: ไก
0: ่นั่นเองเอ๊ะใครจำได้บ้างยกมือสูงๆเลยและเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้ไหมเอ่ยเพลงกุ๊กกุ๊กไก่เอาละค่ะถ้าใครจำได้ขอให้เด็กๆทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะและยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะโอ้โหเสียงเบาจังเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะเพลงกุ๊กกุ๊กไก่เด็กๆร้องไปด้วยเต้นไปด้วยได้ไหมเต้นไปด้วยได้ไหมคะและอย่าลืมช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3

0: ใหญ่เออกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีน้องให้ลูกกินปลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เออ
1: ขอให้ทุกคน
0: กลับไปนั่งที่ค่ะ
1: โอ้โหรวดเร็วมากๆเลยนะคะต่อไปร้องเพลงไปแล้วมาถึงคำถามค่ะอ้าวปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือเอามือลงคำถามหลังจากที่ร้องเพลงไปแล้วค่ะคุณครูอยากจะถามว่ามีคำใดบ้างที่ผสมด้วยสระไอสระไอที่มีเสียงสระไอเนี่ยมีสระไอกี่แบบมีสระไอกี่แบบลูกสองแบบคือสระไอไหมม้วนกับสระไอไหมมาลายมาดูทีละวรรคกันเลยมีคำว่าอะไรบ้างในบรรทัดแรกเขาบอกว่าอะไรนะกุ๊กกุ๊กไก่มีสระไอไหมคำว่าอะไรคำว่าไก่ขออนุญาตวงเลยนะคะต่อไปใครจะช่วยคุณครูหาได้บ้างเลี้ยงลูกจนใหญ่มีไหมเอ่ยคำว่าอะไรคะใหญ่คำว่าใหญ่นะคะต่อไปตั้งสติดีๆเลยมีอีกไหมเอ่ยไม่มีนมให้ลูกกินมีไหมคะคำว่าอะไรบ้างคำว่าไม่กับคำว่า
2: ให
1: ้ต่อไปลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบมีไหม
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีมีสระไอไหม
2: ไม
1: ่มีต่อไปแม่ก็เรียกไปคุ้ยดินมีไห
2: ม
1: คำว่าไปนะคะต่อไปทำมาหากินมีไหม
2: ไม่ม
1: ีไม่มีงั้นไปต่อตามประสาไก่เอ่ยมีสระไอไหม
2: ม
1: ีมีคำว่าอะไรเอ่ย
2: ไก
1: ่โอ้โหมีกี่คำเอ่ยลองนับพร้อมกัน1 2 3 4 5

0: ซึ่งอาจจะมีคำซ้ำด้วยนะคะเด็กๆคะรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าทำไมถึงมีสระไอหลายที่เลยเพลงกุ๊กกุ๊กไก่เนี่ยเวลาเราร้องจดจำได้ง่ายไหมจำง่ายไหม
1: จำง
0: ่ายจำได้เร็วมากๆเลยแล้วก็ไพเราะไหมลูกไพเราะมากๆเลยเพราะในนี้จะมีคำที่เขาเรียกว่าคล้ายๆคำคล้องจองซ่อนอยู่นั่นเองคำคล้องจองเวลาเราอ่านแล้วจะทำให้เราเนี่ยจดจำได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความไพเราะอยู่ในตัวด้วยนั่นเองก่อนจะเริ่มเรื่องคำคล้องจองในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1ค่ะเด็กๆจะสามารถบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ค่ะ2อ่านคำและเขียนคำคล้องจองได้นะคะและข้อสุดท้ายเลยค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันเลยเอ๊ะแล้วคำคล้องจองคืออะไรเอ่ยลองทายซิว่าคำคล้องจองน่าจะเป็นอะไรกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5คะมีใครเคยได้ยินคำว่าคำคล้องจองบ้างกลุ่มที่5ยกมือก่อนเลยคิดว่าคำคล้องจองคืออะไรเอ่ยอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เรียน
1: คำที
0: ่
1: ใช
0: ้
1: ท่อง
0: คำที่ใช้ท่องมีใครให้ความเห็นอื่นอีกบ้างกลุ่มที่1คิดว่าเป็นอะไรลูกใช้ไมค์ได้นะคะ
2: บทกลอนค่ะ
0: บทกลอนเอ๊ะใช่หรือเปล่านะกลุ่มที่2คิดว่ายังไงเอ่ยเคยได้ยินคำว่าคำคล้องจองไหมอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันกลุ่มที่3นะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมีใครอยากตอบบ้างได้เลยผิดถูกไม่เป็นไรค่ะ
2: คำบอกเล่า
0: คำบอกเล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะแล้วกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ย
2: เป็นบทเพลง
0: เป็นบทเพลงเอ๊ะมาดูกันเลยค่ะว่าที่เด็กๆ เข้าใจเนี่ยคำคล้องจองเป็นอะไรคืออะไรเอ่ยมาดูกันเลยคำคล้องจองนะลูกคำคล้องจองเป็นคำที่มีสระเหมือนกันอาจจะไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นสมมุติว่าคุณครูมีคำแรกคำว่ากออากาซึ่งคำที่จะคล้องจองกับคำว่ากาจะต้องมีสระเดียวกันคุณครูให้คำว่าขาคล้องจองกับคำว่ากาได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยเพราะว่ามีสระเดียวกันคำแบบนี้เป็นชุดคำค่ะลูกชุดคำมีหนึ่งพยางค์หนึ่งพยางค์เพราะว่าออกเสียงกี่ครั้งกออากาหนึ่งพยางออกเสียงแค่ครั้งเดียวหนึ่งครั้งเลยคู่กับคำว่าขออาขาทำไมถึงเป็นคำคล้องจองที่คู่กันได้เพราะว่าเขาใช้สระอะไรเหมือนกันใช้สระอะไรนะสระอาเหมือนกันใช้สระเดียวกันเลยแต่ถ้าหากคำคล้องจองนี้ค่ะลูกชุดคำคำเดียวนี่แหละใช้สระเหมือนกันแล้วมีตัวสะกดด้วยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสระอะไรเนี่ย
1: สระ
0: ชออนอฉันใช้สระอะไรลูกสระอะแล้วมีอะไรเป็นตัวสะกด
1: นอหน
0: ูนอหนูเป็นตัวสะกดแสดงว่าคำที่มาคู่กับคำว่าฉันต้องมีสระอะเหมือนกันและต้องมีตัวสะกดที่เป็นนอหนูเหมือนกันด้วยจึงจะเป็นคำคล้องจองซึ่งคำที่คุณครูยกตัวอย่างชออะนอฉันคู่กับคำว่าอะไรลูกกออะนอกันนั่นเองโอ้โหยากไหมเอ่ยมาดูตัวอย่างกันเลยคำที่คุณครูให้มาค่ะคำว่าอะไรมออีมีกับคำว่าดออีคำว่ามีกับคำว่าดีเป็นคำคล้องจองได้ไหม
1: ได
0: ้ทำไมถึงเป็นได
1: ้
0: มีสระอะไรเหมือนกันนะมีสระอีเหมือนกันขออนุญาตวงเลยนะคะมีสระอีเหมือนกันแสดงว่าเป็นคำคล้องจองได้ไหม
1: ได
0: ้เลยค่ะมาดูกันเลยนี่เลยเป็นได้นี่เลยค่ะมีสระอีเหมือนกันดูดีๆนะคะเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้ทำด้วยต่อไปขอเปลี่ยนคำว่าอะไรเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยปออูปูกับคำว่าอะไรสองคำนี้เป็นคำคล้องจองได้ไหม
1: ได
0: ้ทำไมถึงเป็นได
1: ้
0: เพราะว่ามีสระ

0: ือนกันจึงเป็นคำคล้องจองได้ซึ่งคำคล้องจองแบบนี้เขาจะเรียกว่าคำคล้องจอง1พยางค์เพราะแต่ละคำออกเสียงกี่ครั้งลูกแค่1ครั้งครั้งเดียวนะคะต่อไปเอ๊ะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยตัวสะกดค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยสะกดให้ฟังก่อนได้ไหมเอ่ยสะกดว่าหออางอหางและอีกหนึ่งคำที่คุณครูนำมาคออางอคางคำว่าหางจะคล้องจองกับคำว่าคางได้ไหม
1: ได้
0: ทำไมถึงได
1: ้
0: มีสระอาเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันแล้วมีตัวสะกดเป็นงองูเหมือนกันจึงเป็นคำคล้องจองได้นะคะต่อไปคำนี้เลยคำว่าสออิวอกับหออิวอหิวคำว่าสิวกับคำว่าหิวเป็นคำคล้องจองได้ไหม
1: ได
0: ้เขาใช้สระอะไรลูก
1: สระอีเหมือนกัน
0: ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอยากจะถามกลุ่มที่3เลยค่ะว่าทำไมคำว่าสิวกับคำว่าหิวจึงเป็นคำคล้องจองได
2: ้
0: มีตัวสะกดเป็นวอแหวนแล้วเขาใช้สระอะไรลูกสระเดียวกันไหม
2: สระ
0: เดียวกันเลยนี่เลยค่ะจึงเป็นคำคล้องจองได้นะคะแต่ถ้าหากคำว่าสิวเนี่ยเป็นตัวสะกดอื่นที่ไม่ใช่วอแหวนได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคำคล้องจองต้องอะไรถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดต้องออกเสียงเดียวกันนะคะต่อไปได้เวลาเกมสนุกสนุกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าตามหาคำคล้องจองโอ้โหถ้าใครตั้งใจเรียนนะคะต้องทำได้อย่างแน่นอนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะใครน่าจะได้ออกมาทำกิจกรรมมาเล่นเกมนี้นะคะตามหาคำคล้องจองคุณครูจะมีคำมาให้แบบนี้คำว่าอะไรเอ่ยชออูชออูชูคำคล้องจองของคำว่าชูต้องมีสระอะไรด้วยต้องมีสระอูค่ะคุณครูมีตัวเลือก2ตัวเลือกคือหออูกับชออาคำไหนน่าเป็นคำคล้องจองของคำว่าชูคำว่าหูหรือคำว่าชาจะต้องมีสระอะไรเหมือนกันแต่คุณครูต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาตอบคำถามมาเล่นเกมสนุกสนุกนะคะกลุ่มนั้นต้องไม่มีเสียงเลยกลุ่มนั้นต้องนั่งหลังตรงเอ๊ะเด็กดีกลุ่มไหนน่าเลือกออกมาแล้วค่ะเด็กดีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะกลุ่มที่5ยืนเรียงกันได้เลยและเพื่อนๆนะคะอาจจะส่งกำลังใจมาได้เลยนะคะกลุ่มที่5ค่ะตอนนี้คุณครูมีคำว่าชออูชูอยากให้เด็กๆหาคำคล้องจองว่าเอ๊ะคำไหนเอ่ยคือคำคล้องจองของคำว่าชูถ้าหากหนูคิดว่าเป็นคำไหนให้วงกลมได้เลยนะคะเอาละค่ะใครจะเขียนให้คุณครูคำว่าอะไรเอ่ยเพื่อนๆช่วยกันคิดช่วยกันบอกได้เลยเอ๊ะใช่ไหมเอ่ยและกลุ่มที่5ก็ได้เลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่5ยืนข้างๆคุณครูใบไผ่เลยค่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะยืนฝั่งนี้เลยค่ะลูกมาเลยกลุ่มที่5ค่ะตอนนี้ได้เลือกมาแล้วนะคะได้เลือกมาแล้วชออูชูคู่กับหออูหูเพื่อนๆเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วย
0: เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าคำคล้องจองต้องมีสระเดียวกันนั่นเองและคำที่กลุ่มที่5เลือกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะกลุ่มที่5นะคะ เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งคำว่าชออูชูทำไมถึงคู่กับหออูหูได้เพราะว่าสระอูเหมือนกันเก่งมากค่ะมงคลมีสระอูเหมือนกันถ้าหากมีตัวสะกดด้วยตัวสะกดก็ต้องเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะไม่ได้มีข้อเดียวนะคะข้อต่อไปเลยคำนี้พออพอไม้เอกพ่อคำว่าพ่อจะคล้องจองกับคำไหนนะมีสองคำให้เลือกพออีพีไม้เอกพี่หรือคำว่าขออขอระวังอย่าโดนหลอกเลยนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งคำคล้องจองต้องมีสระเดียวกันถ้าหากมีตัวสะกดก็ต้องมีตัวสะกดเหมือนกันแล้ววรรณยุกต์เกี่ยวไหมปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเด็กๆคิดว่าวรรณยุกต์เนี่ยที่อยู่ข้างบนเกี่ยวไหมคะ
2: ไม
0: ่เกี่ยวเลยให้ดูแค่สระหรือถ้ามีตัวสะกดก็ให้ดูตัวสะกดกับสระนะคะและกลุ่มที่โชคดีกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่มาแล้วค่ะกลุ่มที่เป็นเด็กดีคือกลุ่มที่ขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะตอนนี้คำที่คุณครูให้มาคือคำว่าพอพอไม้เอกพ่อให้หนูหาคำคล้องจองที่เข้ากับคู่กับคำว่าพ่อค่ะใครจะเป็นคนเขียนอ่ะเพื่อนยกมือก่อนนะคะอ่ะช่วยกันบอกเลยเอ๊ะคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยวงกลมใหญ่ๆได้เลยอ่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนูดูสระใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งมายืนฝั่งนี้เลยค่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันฝั่งนี้เลยเด็กๆคะตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งได้เลือกมาแล้วว่าคำว่าพ่อคู่กับคำว่าขออขอเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะทำไมล่ะคะทำไมถึงคู่กันทำไมเอ่ยเพราะว่ามีอะไรเพราะว่ามีสระเดียวกันคือสระอนั่นเองนี่เพื่อนวงกลมไว้ให้เห็นชัดๆเลยแล้ววรรณยุกต์ข้างบนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะวรรณยุกต์ไหนก็ได้แค่มีสระเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ยังไม่จบค่ะมาดูกันต่อเลยคำนี้คำว่าอะไรนะมออีมออีมออีจะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าดออีดีกับคำว่ามออามาต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะค่ะว่ากลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูและกลุ่มที่จะออกมาช่วยคุณครูนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเสียงเลยเป็นกลุ่มที่นั่งหลังตรงมากเลยมาแล้วค่ะกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ฟังคุณครูก่อนกลุ่มที่3ฟังก่อนค่ะคุณครูมีคำคล้องจองคำว่ามออีมีมาให้หนูช่วยหาคำคล้องจองที่คู่กับคำว่ามออีมีได้ไหมคะขอ1คนโอ้โหยกมือก่อนเลยนะคะเอาละค่ะคำไหนนะคู่กับมออีมีคำคล้องจองไหนนะโอ้โหเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะอ่ะมารอลุ้นฝั่งนี้เลยค่ะทุกคนเลยอ่ะขยับมาฝั่งนี้หน่อยค่ะขยับมาหน่อยอ่ะยืนซ้อนหลังกันได้ลูกซ้อนหลังกันได้ค่ะนี่ไงตรงนี้เลยอ่ะตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคำว่ามออีมีคู่กับดออีดีหรือเปล่าเป็นคำตอบที่

ามเลยค่ะเชิญนางดายค่ะทำไมมอีมีถึงคู่กับดออีดีอ่ะใครตอบคุณครูได้บ้างเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีสระอีเหมือนกันจึงเป็นคำคล้องจองที่คู่กันได้นั่นเองแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อคำต่อไปโอ้โหเพิ่มความยากดีกว่าคุณครูขอใส่ตัวสะกดเข้าไปเลยคำว่ากออินอกินและมีตัวเลือกมาให้เด็กๆคำว่าหออิวอหิวใช่ไหมเอ่ยหรือว่าบออินอบินเอ๊ะคำไหนน่าจะเป็นคำคล้องจองที่คู่กันต้องมีสระเดียวกันและตัวสะกดต้องมีเสียงเดียวกันด้วยนะคะเอาละค่ะขอตัวช่วยคุณครูดีกว่ากลุ่มเด็กดีกลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูและกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่สองค่ะเชิญเลยตอนนี้กลุ่มที่สองออกมาแล้วนะคะคุณครูเพิ่มความยากขึ้นมาเพราะว่ารอบนี้มีตัวสะกดด้วยเอ๊ะเด็กๆจะหาเจอหรือเปล่านะคำว่ากินจะคู่กับคำว่าอะไรลูกอ่ะลองเลือกเลยค่ะโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะวงกลมใหญ่มากมารอลุ้นฝั่งนี้เลยค่ะลูกมารอลุ้นฝั่งนี้เลยและคำว่ากินและคำว่ากินจะคู่กับคำว่าบินหรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะเชิญนั่งได้เลยต่อไปขอถามก่อนว่าทำไมคำว่ากินกับคำว่าบินถึงคู่กันเพราะว่าอะไรลูกมีสระอีเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกมีนอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยแล้วทำไมคำว่าหิวถึงไม่ได้มีสระอีเหมือนกันเพราะว่าตัวสะกดเป็นวอแหวนไม่ใช่ตัวนอนหนูจึงคู่กันไม่ได้นะคะต่อไปยังไม่จบค่ะโอ้โหเพิ่มความยากขึ้นมาเลยคำนี้คำว่าอะไรขออาวอขาวไม่โทข้าวและมีตัวเลือกค่ะคำว่าดออาวอดาวหรือเป็นบออานอบานไม่โทบ้านเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคำคล้องจองที่คู่กันต้องมีสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดก็ต้องมีเสียงเดียวกันวรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยนะคะรูปวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวนะคะเอาละค่ะและกลุ่มที่จะออกมาช่วยคุณครูนะคะเหลืออีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มที่สี่เชิญค่ะกลุ่มที่4คะตอนนี้คุณครูมีคำว่าขออาวอข้าวไม่โทข้าวอยากให้หนูเนี่ยหาคำคล้องจองของคำว่าข้าวได้ไหมเอ่ยอ่ะมาเลยค่ะเลือกเลยวงกลมคำไหนนะคำคล้องจองของคำว่าข้าววงกลมได้เลยโอ้โหวงกลมแล้วนะคะอ่ะมารอลุ้นฝั่งนี้เลยค่ะมารอลุ้นฝั่งนี้เลยเลื่อนนิดนึงจะได้มองเห็นจอด้วยนะลูกอ่ะหนูยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะคะอ่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะกลุ่มที่4คำว่าข้าวกลุ่มที่4เลือกคำคล้องจองเป็นคำว่าดาวใช่หรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะทำไมคำว่าข้าวถึงคู่กับคำว่าดาวเอ่ยเพราะอะไรลูกมีสระอาเหมือนกันไหมแล้วก็มีตัวสะกดเป็นวอแหวนเหมือนกันเลยแล้วทำไมคำว่าบ้านจึงไม่ได้ทำไมเอ่ยมีสระอาเหมือนกันด้วยทำไมถึงไม่ได้ตัวสะกดไม่ใช่ตัวเดียวกัน

0: ็นวอแหวนใช่ไหมลูกคำว่าข้าวแต่คำว่าบ้านเป็นนอหนูคนละเสียงกันเลยก็เลยไม่ได้นะคะส่วนรูปวรรณยุกต์เกี่ยวไหม
1: ไม
0: ่เกี่ยวเลยค่ะต่อไปได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วแต่ก่อนจะเริ่มในวันนี้ต้องอะไรก่อน
1: ฟ
0: ังก่อนเอามือจับหูค่ะหูมีกี่ข้างนะ2ข้างตอนนี้จะต้องใช้หูก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมในตอนนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่5นะคะเรื่องจับคู่คำคล้องจองค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงคำแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำในงานที่5ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำในงานที่5ค่ะเรื่องจับคู่คำคล้องจองหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำได้มาดูกันเลยขอให้ทุกคนเปิดใบงานที่5ค่ะเรื่องจับคู่คำคล้องจองโอ้โหกลุ่มที่1ไวมากเลยนะคะเจอแล้วเด็กๆจะเจอก้อนเมฆเยอะมากๆเลยมีการช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกลุ่มที่3เจอไหมคะดีมากเลยมีการช่วยเหลือกันด้วยนะคะกลุ่มที่4เจอไม่เอ่ยเจอแล้วนะคะกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอแล้วค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจดูตั้งใจฟังเอามือจับหูเอามือจับแขนเอามือจับไหล่เอามือจับหัวเอามือจับปากเอามือจับจมูกจับไหล่แล้ววางบนตักค่ะเด็กๆหันหน้ามาดูคุณครูค่ะวันนี้รูปร่างหน้าตาของใบงานแปลกไปเลยเพราะว่าวันนี้คุณครูจะให้จับคู่คำคล้องจองจับคู่กับอะไรเด็กๆเห็นข้อด้านหน้าไหมเอานิ้ววิเศษชี้ที่ตัวเลขด้านหน้าเลยค่ะเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6และเลข7นิ้ววิเศษชี้ไปที่เลข1ค่ะเจอไม่เอ่ยนิ้ววิเศษชี้ไปที่เลข1ต่อไปมาดูค่ะนี่ข้อที่1นิ้ววิเศษชี้ไปที่เลข1คำว่าอะไรนะข้อที่1เนี่ยสออีสีแล้วเด็กๆต้องหาก้อนเมฆด้านหลังค่ะคำไหนนะที่มีสระเดียวกันกับคำว่าสออีสีคือคำว่าอะไรดออีดีทำไมถึงคู่กันเพราะว่ามีสระอีเหมือนกันจึงจะลากเส้นได้ยากไหมคะไม่ยากเลยถ้าหากเด็กๆนะคะกลัวสับสนหนูสามารถวงกลมไว้ได้เลยหาสระอะไรอยู่สระอีหนูก็วงกลมสระอีได้เลยนะคะแล้วค่อยหาอีกฝั่งนึงคู่กับคำไหนเอ่ยจึงจะลากเส้นวิธีการลากเส้นนะลูกขอให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำงานพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใช้ไม้บรรทัดเลยลูกใช้ไม้บรรทัดเลยเราจะได้ลากเส้นได้อย่างสวยงามใครเสร็จแล้วสามารถระบายสีก้อนเมฆได้เลยแต่เว้นอะไรไว้เว้นตัวหนังสือไว้นะคะเด็กๆคะใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถระบายสีก้อนเมฆได้แต่ไม่ทับตัวหนังสือนะคะสามารถใช้ไม้บรรทัดในการลากเส้นได้เลยนะคะลูกถูกต้องค่ะถูกต้องถ้าหากหนูลากเส้นผิดเป็นอย่างไรก็ลบให้สะอาดก่อนแล้วจึงลากเส้นใหม่นะคะถูกต้องอ่ะระบายสีค่ะโอ้โหต้องปรบมือให้กลุ่มที่4เลยเพราะขณะที่กำลังลากเส้นนะคะเพื่อนเขาได้อ่านด้วยฝึกอ่านด้วยนั่นเองต้อง

บมือให้กลุ่มที่4เลยเก่งมากๆเลยไม่มีใครคุยเลยนะคะเก่งมากๆนะค่อยๆหาลูกระบายสีได้เลยค่ะใช่ค่ะระบายสีได้เลยแต่ห้ามทับตัวหนังสือนะลูกใช่หนูเว้นเอาไว้หนูวงกลมไว้ก็ได้แล้วห้ามระบายเข้าไปในนี้

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่ทุกกลุ่มเลยค่ะมาดูกันต่อเลยที่เราทำไปเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่านะใครอยากรู้ขอหัวใจเอามือลงใครอยากรู้ต้องเอ๊ะเสียงไม่เอ่ยไม่มีเสียงแล้วมาดูเฉลยกันเลยข้อที่1สออีสีคู่กับคำว่าเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2ปออูปูคู่กับคำว่าหออูหูโอ้โหใครตอบเนี่ยสุดยอดเลยค่ะต่อไปข้อที่3ดออุดุคู่กับคำว่าจออุจุโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปข้อที่4ทออาทาคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยมาโอ้โหข้อนี้เสียงดังฟังชัดค่ะข้อที่5แล้วจอไอใจคู่กับให้หอไอไหไม่โทรให้นะคะต่อไปโอ้ข้อที่6สระอะไรเอ่ยสระอัวบออัวบัวบัวคู่กับอะไรเอ่ย
1: ห
0: ั
1: ว
0: หัวเอ๊ะใครถูกบ้างมาถึงข้อสุดท้ายแล้วคำว่าทอเอเทคู่กับหอเอเฮโอ้โหใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนกันในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก1คำคล้องจองในวันนี้ค่ะมีกี่พยางค์นะที่เราเรียนไปกี่พยางค์นะลูก1พยางค์เป็นคำคล้องจอง1พยางค์นะคะซึ่งเป็นชุดคำ1พยางค์1คำนั่นเองประกอบไปด้วยอะไรบ้างพยัญชนะนะคะซึ่งแต่ละคำเนี่ยพยัญชนะอาจจะแตกต่างกันแต่ใช้อะไรเหมือนกันใช้อะไรเหมือนกันเก่งมากค่ะกลุ่มที่2เก่งมากๆเลยใช้สระเหมือนกันนะคะอาจจะไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าเกิดชุดคำนั้นมีตัวสะกดใช้ตัวสะกดที่มีเสียงเดียวกันนั่นเองและใช้สระที่มีเสียงเดียวกันใช้สระเดียวกันอาจจะแตกต่างกันที่พยัญชนะนั่นเองนะคะต่อไปในครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก2สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่6นะคะเรื่องคู่หูคำคล้องจองคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูก
2: www.ltv.ac.th
0: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สน
0: ุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะเอามือลงและอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องคำคล้องจอง1พยางค์ด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีเกมสนุกสนุกอีกแน่นอนเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องคำคล้องจอง1พยางค์นะคะวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ได้เลยทั้งหมดทำคำพะโล้

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างขึ้นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมาก

0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆเลยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
3: สิทธิของเด็ก

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ

เด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนรัฐบาลครับ

เด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ควรคิดรู้จักรักษาสิทธิของตนรักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิใครมีสิทธิและมีหน้าที่มีสิทธิและมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิใครใช่โยโยโ
1: ยเด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆอยากขอไม่ยากและขอไม่มากครับ

0: ็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
1: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
2: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
3: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
4: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดี
5: ๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
6: ่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
7: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
8: เด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนะ
9: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
10: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตังค
11: ์แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
12: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะหลังอีกแล้ว
2: Hey.

0: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
1: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
2: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
2: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
1: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
2: อุ๊ยมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
2: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
2: คุณต้นนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไปก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับ

0: คุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ช่วยอ่านชื่อเรื่องนิดนึงยาวมากเลย1 2 3
1: จาน
0: ลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการนับต่อและหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามาดังนั้นวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันเพิ่มเติมดังนั้นยังอยู่ในเรื่องของการหาผลลบอยู่นะครับในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับโดยการนับต่อและหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามาดังนั้นวันนี้เรียนรู้วิธีการเพิ่มเติมนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะนับต่ออย่างใดบางคนอาจจะสงสัยนะว่าวิธีการลบเอ๊ะมีการนับต่อด้วยหรอนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันว่าวิธีการนับต่อจะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วดูจำนวนครั้งนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็เรียนรู้เพิ่มเติมก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือทำไมครับการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีตัวอย่างให้เด็กๆเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเรียนรู้กันวันนี้จุดประสงค์เด็กๆก็ต้องหาผลลบนะของจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นั้นวิธีการวันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการนับต่อและหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามานั้นเราก็จะเรียนรู้กันนั้นเรียนรู้แล้วสำคัญเลยต้องกลับบ้านไปทำไมนะทบทวนดังนั้นวันนี้มีวิธีการเพิ่มเติมเด็กๆก็ได้ทำไมครับวิธีการที่ได้ไปลองฝึกแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราใช้การลบลักษณะแบบนี้เอ๊ะเราถนัดไหมนะครับดังนั้นโจทย์ปัญหาหรือประโยคสัญลักษณ์แต่ละข้ออาจจะใช้วิธีการลบที่แตกต่างกันดังนั้นบางข้ออาจจะใช้วิธีการนับต่ออาจจะง่ายกว่าบางข้ออาจจะใช้ในเรื่องของการเอาออกที่เด็กๆเรียนรู้กันไปก็อาจจะง่ายกว่าหรือบางข้ออาจจะหาจำนวนทำไมครับเพิ่มเข้ามานิดเดียวเองก็ง่ายกว่านะครับนั้นเด็กๆก็ต้องเลือกแล้วก็ฝึกฝนนะหรือบางคนบอกว่าหนูถนัดวิธีนี้ก็สามารถเลือกวิธีที่ตนเองถนัดได้งั้นครูแม็กสอนหลากหลายวิธีนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะเลือกหลากหลายวิธีนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับโจทย์ปัญหาหรือประโยคสัญลักษณ์การลบในแต่ละข้อนั้นๆนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงของเราก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเพราะว่าข้อตกลงของเรานี้นะเราจะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยก็ให้เด็กๆนะครับเน้นย้ำซ้ำทวนนั่นเองนะครับเอาละครับขอเสียงดังฟังชัดนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะเริ่มเลยขอทบทวนในเรื่องของการลบโดยการเอาออกและการใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันนะความรู้เดิมนะนอกจากฝากกลับไปให้ทบทวนที่บ้านแล้วก็ยังมีการทบทวนเพิ่มเติมในห้องเรียนก่อนที่จะทำไมครับเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ทุกครั้งเลยครูแม็กก็พยายามทบทวนให้ก็ฝากเด็กๆด้วยนะนอกจากเรียนรู้กันแล้วในห้องเรียนเด็กๆปลายทางด้วยนะครับก็ฝากกลับไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยอ้าวลองมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์แรกช่วยอ่านหน่อยลบด้วย ท่ากับเท่าไหร่ครับโอ้โหจะใช้เด็กๆอาจจะทำไมครับหาผลลบด้วยวิธีการเอาออกก็ได้วิธีการใช้เส้นจำนวนก็ได้นะครับอาจจะใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งนะคราวนี้ทำยังไงเนี่ยคิด13ลบด้วย2ใช้อะไรนะบางคนบอกถ้าใช้เส้นจำนวนทำยังไงดีเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องบึ้นจากไหนนะจากศูนย์ไปที่ทำไมถึงต้องไปที่13
1: เพราะ13ตัวตั้ง
0: เพราะ13เป็นตัวตั้งเห็นไหมครับเป็นจำนวนทั้งหมดเลยเอาละสตาร์ทบึ้นเรียบร้อยลบทำให้ทำไมนะจำนวนลดน้อยลงเจอเครื่องหมายลบบนเส้นจำนวนเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ย
1: ถอยหลัง
0: กี่ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: กี่ครั้ง
1: 2คร
0: ั้
1: ง
0: ครั้งที่1 10เท่าไหร
1: ่
0: ครั้งที่2เท่าไหร่ครับ11ตอบได้หรือยัง
1: ได้
0: ตอบได้แล้ว13ลบด้วย2เท่ากับ
1: 11
0: หรือบางคนบอกว่าแล้วถ้าไม่มีเส้นจำนวนวาดรูปได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมได้เดี๋ยวคุณแม็กลองวาดรูปให้ดูนะ13วาดรูปอะไรดีเอาวันนี้มีใจดีกว่าวาดรูปหัวใจเลยเอานะต้องวาดเท่าไหร่เนี่ย
1: 13
0: กี่ดวง13ดวงอ้าว10ก่อน5กับ5เป็นเท่าไหร่นะ
1: 10
0: คุณแม็กก็วาด5กับ5เป็น
1: 10
0: แล้วก็วาดเพิ่มเติมอีก
1: 3
0: จะได้นับง่ายๆนะ10กับ3เป็น10เท่าไหร
1: ่
0: เป็น13ดังนั้นเอาออกเท่าไหร่ออกเท่าไหร่อาจจะวงล้อมรอบหรือทำไมนะ
1: กาก
0: บาททับก็ได้แล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่ากันไหมครับเหลือเท่ากันเลยบางคนก็สามารถนำกลับลงไปเติมได้แล้วว่า13ลบด้วย2ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ11นะครับนะดังนั้นก็ได้คำตอบนะก็วิธีการทำไมครับอาจจะใช้การเอาออกก็ได้วงล้อมรอบได้ไหม
1: ได
0: ้วงล้อมรอบแล้วก็มีลูกศรชี้ออกไปได้ไหมครับวงล้อมรอบแล้วก็ออกก็ได้เช่นเดียวกันนะนั้นมีวิธีการหลากหลายเลยนะครับเนาะอ้าวไปดูกันต่อข้อต่อไป15ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: เท่ากับ6
0: เอาละมีคำตอบถูกต้องมาแล้วเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย66คิดยังไงได้6
1: น
0: ับ
1: ถอยหล
0: ังนับถอยหลังบางคนบอกว่านับถอยหลังสอนไปใช่ไหมมีนับถอยหลังเอาอะไรไว้ในใจนะ15ไว้ในใจนับถอยหลังเท่าไหร่ครับบางคนบอกว่าถนัดการนับถอยหลังต้องแม่นยำในเรื่องการนับ15ไว้ในใจชูขึ้นมา9แล้วนับทำไมนะถอยหลัง15แล้ว14 13 12 11 10 9 8 7 6เห็นไหมครับก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันเลยแต่วิธีการนี้นะต้องระมัดระวังนะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการนับจำนวนที่แม่นยำนะครับห้ามนับทำไมเอ่ยห้ามนับข้ามนะไม่นับข้ามไปข้ามมานะครับแต่ถ้ามีเส้นจำนวนเด็กๆก็จะนับถอยหลังนะครับได้อย่างทำไมครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นเนาะหรืออาจจะใช้เส้นจำนวนก็ได้ในการที่จะช่วยหาคำตอบนะก็เริ่มเลยจาก0ไปที่อะไรนะ
1: 15
0: ทำไมถึงต้องไปที่15เนี่ย
1: 15
0: เป็นตัวตั้งเป็นจำนวนทั้งหมดใช่ไหมและเราก็ทำไมครับจะเอาจำนวน1ออกมาจากจำนวนทั้งหมดจากตัวลบก็คือเท่าไหร่ล่ะ9ก็ถอยหลังเท่าไหร่ล่ะครับ 9ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ครูแม็กเน้นย้ำเสมอให้เด็กทำไมครับนับทวนเวลานับถอยหลังว่านับครบจำนวนครั้งแล้วหรือไม่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้ามั่นใจแล้วก็วงกลมทำไมครับพอนับมั่นใจแล้วก็อย่าลืมวงกลมอะไรคำตอบตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ6ข้อนี้วาดรูปได้ไหม
1: ได
0: ้ใช้การเอาออกได้ไหมครับใช้การเอาออกก็ได้นะอาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะหรือใช้เลยครับเส้นจำนวนก็หาคำตอบได้นับถอยหลังก็ได้นะครับสอนเพิ่มเติมไปนะอยู่ที่ว่าใครถนัดวิธีไหนนะครับก็สามารถใช้วิธีการนั้นได้นั่นเองอ้าวไปดูกันต่อ18ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: อ้าวมี13ฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรนะ
1: 12
0: อ่ะมี12เอาละเอาละคำตอบไม่ตรงกันแล้วคราวนี้อ้าวด้านหน้าด้านหน้าบอกเท่าไหร่นะ12อ้าวตรงกลางบอก13อ้าวคราวนี้ลองมาดูเส้นจำนวนจะตรวจสอบคำตอบให้ว่าคำตอบของใครถูกต้องแล้วก็แม่นยำอ้าวเด็กๆดูนะครับใช้เส้นจำนวนจากเริ่มจากไหนนะเริ่มจาก0บรึ้นไปที่อะไร10เท่าไหร่นะทำไมถึงต้องไปที่18อ่ะเพราะ18เป็นตัวตั้งจำนวนทั้งหมดเห็นไหมลบเดินหน้าหรือถอยหลังเดินหน้าหรือถอยหลังถอยหลังบนเส้นจำนวนเอาละถอยหลังต้องถอยหลังเท่าไหร่นะครับถอยหลังเท่าไหร
1: ่
0: ถอยหลัง6ตามจำนวนเขาเรียกตัวอะไรนะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเอ่ยถ้วยโฟตัวอะไรครับตัวลบอ้าวถอยหลังครั้งที่1 10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร
1: ่
0: 17ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5และครั้งที่6สรุปแล้วตอบเท่าไหร่เอ่ย12ดังนั้นนะครับแนะนำเลยเด็กๆครับถ้าคำตอบทำไมครับเราอาจจะหามาผิดพลาดได้ถ้าคำตอบไม่ตรงกับเพื่อนดังนั้นต้องมีการตรวจสอบคำตอบและอาจจะใช้วิธีการวาดรูปโดยการเอาออกได้ไหมได้ไหมครับได้อาจจะวาดรูปให้ชัดเจนเลยแล้วมาตรวจสอบคำตอบกันว่าใครที่ทำไมครับหาคำตอบถูกต้องคนที่ไม่ถูกต้องก็ทำไมล่ะไม่ต้องเสียใจไปก็ทำไมครับแก้ไขปรับปรุงนะถ้าในแบบฝึกหัดก็ลบแล้วก็ทำไมครับแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องดังนั้นไม่ต้องอายเลยเราทำไมครับอาจจะมีโอกาสหาผิดพลาดนะแต่ก็ทำไมครับสามารถตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ครั้งหน้าเด็กๆก็จะได้จำเป็นบทเรียนว่าอ๋อถ้าใช้วิธีการนี้เราอาจจะเจอข้อผิดพลาดใดก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้คำตอบในการหาไม่ว่าจะเป็นทั้งการบวกและการลบเลยนะให้คำตอบถูกต้องนั่นเองนะครับอ้าวยากไหมครับข้อนี
1: ้
0: ไม่ยากนะใครที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเราก็เรียนรู้กันไปนะครับก็สอนไปแล้วนะวิธีตรวจสอบคำตอบเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับอาจจะใช้เส้นจำนวนเลยชัดเจนนะได้คำตอบเท่าไหร่อ้าวไปดูกันต่อง่ายมากข้อนี้เจอแล้วจำได้จากครั้งที่แล้ว

0: 20ลบด้วย7เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่นะเออเมื่อวานนี้ครั้งที่แล้วนะครับเราเจอโจทย์ทำไมครับเออประโยคสัญลักษณ์นี้หลายข้อเลยนะอ้าวเรามาดูเริ่มต้นจากไหนนะ0ไปด้วยเหตุผลอะไรนะ
1: เพราะว
0: ่
1: าเป็นตัวตั้ง
0: เพราะว่า
1: 20
0: เป็น
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้งลบลบลบลบเป็นไงนะเดินหน้าลบต้องถอยหลังจำนวนลดน้อยลงนะถอยหลังเท่าไหร่กี่ครั้งกี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: 7ครั้งอ้าวถอยหลังครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6และครั้งที่7ครบหรือยังอ้าวอย่าลืมบอกแล้วนับทวนก่อน1 2 3 4 5 6 7อ๋อนับถอยหลังครบแล้วก็อย่าลืมวงอะไรครับคำตอบตอบ10เท่าไหร่13นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้กันไปด้วยนะครับหาผลลบนะอาจจะมีวิธีการหลากหลายเลยนะครับดังนั้นที่หยิบยกเส้นจำนวนมาเด็กๆก็จะได้เห็นในเรื่องของทำไมครับการหาผลลบเนาะอาจจะเป็นการนับถอยหลังหรือทำไมครับใช้เส้นจำนวนช่วยหาผลลบเนี่ยชัดเจนในเรื่องของจำนวนต่างๆนั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการลบโดยหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามาดังนั้นนะครับเราจะหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามาอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับอ้าวมีภาพให้อ้าเป็นขนมครกบางคนบอกอาจจะใส่ไข่นกกระทาได้ไหมได้ไหมครับอ้าอาจจะมีหลากหลายเมนูเลยอ้าวคราวนี้มีคำถามฟังดีๆนะคำถามมีอยู่ว่าหากคุณครูต้องการหยอดแป้งขนมครกให้ครบทุกหลุมฟังดีๆนะถ้าคุณครูต้องการหยอดแป้งขนมครกให้ครบทุกหลุมคุณครูจะต้องหยอดแป้งเพิ่มอีกกี่หลุมอีกกี่หลุมแล้วครับรู้ได้ยังไงเนี่ยครับเพราะว่ามีว่างอยู่อีกกี่หลุมล่ะ6หลุมนะครับเห็นไหม1 2 3 4 5 6แสดงว่าว่างอยู่เท่าไหร่นะ6หลุมใช่ไหมครับอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูหลุมที่ว่างอยู่นะดูหลุมที่ว่างอยู่เห็นไหมครับว่างอยู่6หลุมอ้าวดูต่อแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรเอ๊ะว่าจะต้องหยอด6หลุมเพราะว่าทำไมนะ6หลุมนี้ทำไมอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้ใส่หรือยังว่างอยู่อีกเท่าไหร่ล่ะครับยังว่างอยู่อีก6หลุมอันนี้ง่ายๆเลยชัดเจนใช่ไหมอ้าวดูต่อมีคำถามเรื่อยๆแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบต้องการหาจำนวนหลุมที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้หยอดเอ๊ะจะหาอย่างไรก็เอาจำนวนทำไมครับหลุมทั้งหมดลบด้วยทำไมนะจำนวนหลุมที่ทำไมล่ะใส่ไปแล้วเท่าไหร่ล่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วมีทั้งหมดกี่หลุมล่ะ
1: 8
0: 10เท่าไหร่นะบางคนมองปุ๊บอ๋อว่าง6ใส่ไปแล้วเท่าไหร่นะ8แสดงว่ามีทั้งหมดกี่หลุมล่ะครับ14หลุมดังนั้นถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่าอย่างไรล่ะได้ว่า14ลบด้วยลบด้วยอะไรลบด้วย8เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับอะไรครับเหลือเท่ากับ6ก็คือจำนวนหลุมที่ทำไมอะว่างอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าหยอดเต็มหมดทุกหลุมเลยมีกี่หลุมนะ10

0: 4หลุมเห็นไหมครับดังนั้นเด็กๆไม่ทำไมครับจะสังเกตได้ว่าวิธีการที่เราหาใช่ไหมอ๋อเรารู้อยู่แล้วทั้งหมด14หลุมแต่เด็กๆหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะถึงจะเติมเต็มเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะจริงๆเราหาผลลบตั้งแต่แรกเห็นไหมครับเป็นการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามามองปุ๊บอ๋ออีก6หลุมถึงจะเต็มทั้งหมดกี่หลุมล่ะครับเต็มเท่าไหร่14หลุมเห็นไหมไม่ยากนะพอเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็ได้เลย14จำนวนหลุมทั้งหมดลบด้วยจำนวนหลุมที่ทำไมครับหยอดแล้วหยอดไปแล้วเท่าไหร่ล่ะ8แสดงว่าเหลือว่างที่ยังไม่ได้หยอดจำนวนเท่าไหร่6นะครับเอาละดังนั้นนะครับ14ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6ยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเอาละดูต่อได้คำตอบไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ลองดูที่แผงไข่กับอะไรครับไข่อ้าวลองมาดูคำถามจากภาพแผงไข่นี้สามารถบรรจุไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองรู้ได้ไงว่า12เนี่ยแผงไข่นะทั้งหมดเลยบรรจุได้เท่าไหร่นะบรรจุได้อะไร12ฟองโอ้ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12หรือง่ายๆอาจจะดูแถวละเท่าไหร่ครับ3 3บวก3 6บวก3 9 9บวก3 12อ้าวหรือ1 2 3 4อ๋อ4บวก4 8นะ8นะ8บวกอีก4เห็นไหมครับอาจจะนับเพิ่มทีละ3ทีละ4ก็ได้นะครับหรือนับเพิ่มทีละ1ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็ฟังที่เสียงสุดท้ายได้คำตอบเหมือนกันนั้นขึ้นอยู่นะกับว่าเด็กๆอาจจะใช้วิธีการใดเห็นไหมครับอ้าวตอบได้แล้วว่าแผงไข่นี้สามารถบรรจุไข่ได้ทั้งหมด12ฟองเอแล้วถ้าถามเพิ่มแล้วครูแม็กต้องใส่ไข่อีกเท่าไหร่จึงจะเต็มแผงอะครับอีกกี่ฟองนะอีกกี่ฟอง10ฟองบางคนตอบได้ทันทีเลย10ฟองเห็นไหมครับอ้าวลองมาดูต่อนะคราวนี้จากภาพเขาถามเพิ่มเติมจากภาพนะแผงไข่นี้มีไข่อยู่กี่ฟองมองปุ๊บไม่ต้องนับเลยมองปุ๊บตอบได้เลยมีอยู่2ฟองก็1 2เห็นไหมครับมองปุ๊บอาจจะบอกจำนวนได้เลยดูต่อเอแล้วแผงไข่สามารถบรรจุไข่เพิ่มได้อีกกี่ฟอง
1: 10ฟอง
0: มี12มีอยู่แล้ว2แสดงว่าใส่เพิ่มได้อีก
1: 10ฟอง
0: อีก10ฟองเห็นไหมครับก็มีช่องว่างอยู่นะอ่ะต่อเอแล้วทราบได้อย่างไรว่าแผงไข่นี้ยังสามารถบรรจุได้เพิ่มอีก10ฟองแล้วครับ
2: เพราะมันยังไม่ได
0: ้เพราะมันทำไมเพราะทำไมเนี่ยตรงเนี้ย
2: มันไม่มีไข
0: ่ยังไม่มีไข่ยังว่างอยู่อีกกี่หลุมแล้วครับเนี่ยหรือ10ช่องใช่ไหมที่เขาใส่ไข่ลงไปนะครับยังว่างอยู่อีก10ที่นั่นเองนะดังนั้นยังมีช่องว่างเหลืออีก10ช่องสามารถใส่ไข่ลงไปเพิ่มได้เห็นไหมครับไม่ยากเลยดังนั้นถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์แผงไข่นี้มีช่องที่สามารถใส่ไข่ได้ทั้งหมดกี่ช่องนะ
1: 12
0: 10เท่าไหร่นะ
1: 12
0: 12ช่องเด็กๆหาได้ใช่ไหมแล้วมีไข่อยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะก็ลบเลยเพราะว่าอยากหาช่องว่างว่าเอ๊ะว่างอยู่เท่าไหร่ก็12ลบด้วยอะไรครับลบด้วย2

0: 2เท่ากับ
1: 10
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 10
0: เท่ากับ10แต่จริงๆแล้วเด็กหาผลลบตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะยังเหลือช่องว่างเห็นไหมครับมองปุ๊บอ๋อเหลือช่องว่างอีกกี่ช่องนะ10ช่องตั้งแต่ตอนต้นเห็นไหมครับเป็นการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามาเห็นป่ะเพิ่มปุ๊บทำให้แผงไข่เต็มเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องล่ะ12มีอยู่แล้ว2ก็เพิ่มอีก10เห็นไหมครับเป็นการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะหรืออาจจะใช้วิธีการพื้นฐานที่เราเรียนไปเลยจำนวนช่องทั้งหมดลบด้วยจำนวนช่องที่ทำไมครับบรรจุไข่อยู่เหลือช่องว่างอยู่เท่าไหร่ล่ะ10ช่องนะครับดังนั้นตอบได้แล้ว12ลบด้วย2เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ
1: 10
0: เหลือเท่ากับ10ยากไหมครับไม่ยากนะดังนั้นวิธีการเพิ่มจำนวนเข้ามาอาจจะต้องดูภาพประกอบนะเพื่อให้ชัดเจนแต่ถ้าเด็กๆเริ่มคล่องแล้วก็จะหาจำนวนที่ทำไมครับเพิ่มเข้ามาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะในเรื่องของมิติจำนวนนะครับเด็กๆต้องทำไมครับมีความรู้พื้นฐานแม่นยำนั่นเองก็ต้องอาศัยการทบทวนอยู่เป็นประจำนะครับเอาละครับคราวนี้ไปดูกันต่อนะในเรื่องของการหาผลลบนะครับของจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20สามารถนะครับหาได้โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามานั่นเองเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะได้แล้วคราวนี้ดูต่อและเราทำไมยังสามารถหาได้โดยการนับต่อเมื่อสักครู่นี้เป็นการเพิ่มจำนวนเข้ามาใช่ไหมคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของการนับต่อจากจำนวนที่เป็นตัวอะไรนะเนี่ยสีแดง
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบไปจนถึง
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้งดังนั้นบอกแล้วเมื่อต้นคาบว่าเราสามารถหาผลลบโดยการนับได้เป็นอย่างไรตั้งใจดูดีๆนะครับขอเวลาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกฝนกันช่วยอ่านโจทย์หน่อย14ลบด้วย10เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้แยกค่าประจำหลักใช่ป่ะ14ลบด้วย10บางคนตอบได้เลยเหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับเท่าไหร่เหลือเท่ากับ4เอาละครับถ้าวันนี้เรียนรู้วิธีเพิ่มเติมนะพื้นฐานเด็กๆได้อยู่แล้วนะครับหาผลลบนับถอยหลังก็ได้พอดีทำไมครับ10นิ้วเราเลยดังนั้นเราสามารถหาผลลบได้โดยเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วนับจากตัวอะไรนะตัวลบไปหาตัวตั้งก็คือนับต่อจากอะไรล่ะครับ10ไปถึงอะไร14ดังนั้นเดี๋ยวจะมีภาพประกอบในเรื่องของการนับครูแม็กวางก่อนเลยแผ่นตัวนับสีอะไรครับสีอะไรสีเขียวจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจำนวนเท่าไหร่สีเขียวเนี่ยนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่าจำนวนของตัวอะไรครับตัวอะไรตออวดตัวรอโอบอลบคือตัวอะไรครับ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: นับต่อจากตัวลบไปหาอะไรครับ14 10 10 10นับต่อเป็น10อะไร11นับต่อครั้งที่1อ่ะนะ12 13 14นับต่อไปอีกครั้งครับนับต่อไปอีก4ครั้งก็จะได้คำตอบแล้วว่า4ลบด้วยอะไรนะ10เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับ4อธิบายช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งวิธีการนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งโดยทำไมครับวางตัวนับเลยนับต่อจากตัวลบเท่าไหร่ล่ะครับตัวลบ10ครูแม็กวางเลยตัวลบ10นับต่อครั้งที่1
1: 4
0: 11ครั้งที่2 12ครั้งที่313ครั้งที่4 14ไปจนถึงตัวตั้งแล้วดังนั้นจำนวนครั้งที่เรานับต่อกี่ครั้งแล้วครับสีแดงเนี่ยกี่ครั้ง4ครั้งตอบได้แล้ว14ลบด้วย10เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่

0: 14ลบด้วย10เหลือเท่ากับ4เหลือเท่ากับ4ยักไหมครับบางคนบอกว่าอาจจะยังงงๆสับสนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะ12ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะครับดูเพิ่มเติมดูเพิ่มเติม12ลบด้วย8ตอบได้ไหมเนี่ยเหลือเท่ากับเท่าไหร่เหลือเท่ากับเท่าไหร่เหลือเท่ากับอะไรสิบสองสิบสองลบด้วย8ได้ไหมเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ4ลองมาดูลองมาดูถ้าใช้วิธีใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนรู้กันไปคือนับต่อจากตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบไปหา
1: ต
0: ัวตั้งนับต่อจากอะไรล่ะ8ไปถึงอะไรครับ12เอาดูก่อนมีตัวนับประกอบนะตัวลบตัวลบเท่าไหร่นะตัวลบ
1: 8
0: ตัวลบ8วางเลย1 2 3 4 5 6 7 8 8 8นับต่อจาก8 8แล้ว8แล้วอะไรล่ะนับต่อเลยแล้ว
1: 9
0: 10 10
1: 11
0: 12 12นับต่อไปกี่
1: คร
0: ั
1: ้ง
0: เห็นไหมครับนับต่อไปอีก4ครั้งได้คำตอบแล้ว12ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย8เหลือเท่ากับ
1: 4
0: เหลือเท่ากับ4นะอันนี้เป็นการนับต่อนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งแล้วก็ดูจำนวนครั้งว่านับต่อไปกี่ครั้งอันนี้นับต่อไป4ครั้งก็ได้คำตอบเลยนะครับเท่ากับ4ยากไหมอ่ะยากไหมครับพอเข้าใจแล้วนะหรือมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับมีไหมไม่มีนะเอาละครับดังนั้นไปต่อเลยนะครับ19ลบด้วยเท่าไหร่เนี่ยลบด้วย14นับถอยหลังไหวไหมครับเนี่ยไหวไหมเอานิ้วขึ้นมานับถอยหลังไหวไหม
1: ไม
0: ่ไหวแล้วเกิน10แล้วใช่ไหมลองดูแต่ลองดูนะข้อนี้ง่ายมากได้อะไรนะยังไม่ถูกเท่าไหร่มีทั้ง5มีทั้ง6เดี๋ยวลองมาดูกันถ้าใช้วิธีการนับต่อนะหาผลลบโดยการนับต่อเด็กๆครับนับต่อจากไหนนะตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบไปหาตัวตั้งตัวลบตัวลบเท่าไหร่นะตัวลบเท่าไหร่
1: ตัวลบ14
0: 14คุณแม็กวางเลยตัวลบนะวางตัวลบวางให้เท่ากับจำนวนของตัวอะไรครับตัวลบเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร
1: ่
0: 14คุณแม็กวางเลยตัวลบเท่ากับ14นับต่อจากตัวลบคือ14นับต่อเป็น10เท่าไหร่15 16 17 18 19นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 5
0: เห็นไหมครับตัวนับสีแดงนับต่อไป5ครั้ง19ลบด้วย14เหลือเท่ากับ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5ยากไหมครับยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะใช้วิธีการนับต่อก็ได้แต่ต้องนับต่อจากตัวลบไปหาตัว
1: ต
0: ั้งนะครับตอบได้แหละ19ลบด้วยเท่าไหร่ครับ14เหลือเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ
1: 5
0: เหลือเท่ากับ5นะครับเอาละไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยเอาละนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.35 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.35 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้าที่ทำไมครับมีลังบรรจุขวดน้ำสีเขียวเลยเจอหรือยังอ้าวเจอแล้ว อ้าวเจอแล้วอ้าวเจอหรือยังอ้าวเอานิ้วชี้ขึ้นมาเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ไปที่คำชี้แจงอ้าวอ่านตามหาผลลบ
1: หาผลลบ
0: ดังนั้นเขาให้เด็กหาผลลบโดยเขามีโจทย์ปัญหาให้อ้าวไหนลองช่วยอ่านโจทย์ปัญหาหน่อยได้ไหมครับข้อแรกทำพร้อมกัน1 2 3ลังใบ1เอาช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านหน่อยพร้อมกันอ่ะพร้อมกัน1 2 3ลังใบ1บรรจุน้ำอัดลมได้12ขวดแต่ตอนนี้มีน้ำอัดลมอยู่9ขวดลังใบนี้บรรจุน้ำอัดลมได้อีกกี่ขวดอีกกี่ขวดครับอันนี้ให้ทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ทำไมครับตอบอ้าวยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะอ้าวขออธิบายข้อ3อีกข้อหนึ่งข้อที่3อ้าวดูข้อที่3นะเป็นโจทย์ปัญหาอ่านเองนะครับอ้าวข้อที่3เขาทำไมครับมีประโยคสัญลักษณ์การลบมีเส้นจำนวนให้เด็กๆนับต่ออันนี้ยากนิดนึงอาจจะไม่เหมือนที่เคยเรียนสองตาทำไมนะอ้าวหันมาทางนี้ก่อนตั้งใจดูนิดเดียววิธีการเขาจะให้ใช้การนับต่อโดยตอนนี้เวลาสตาร์ทเครื่องเราจะสตาร์ทจากศูนย์ไปหาตัวลบไปหาตัวลบนะฟังดีๆนะเพราะว่าเราจะใช้การนับอะไรครับนับต่อสตาร์ทเครื่องจาก0ไปหาอะไรครับ12เอ๊ะๆๆทำไมต้องไปหา12เพราะ12เป็นตัวลบเราจะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งคราวนี้จะเดินหน้าเรื่อยๆเลยเดินหน้าไปกี่ครั้งเดินหน้าไป5ครั้งก็จะได้คำตอบนะดังนั้นเขามีข้อความถ้าไม่สมบูรณ์เติมให้ด้วยนับต่อจากอะไรนะ10อะไร12ไปถึง17คือตัวตั้งได้เท่าไหร่ล่ะได้5ดังนั้นก็ได้คำตอบนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมด6ข้ออ้าวลงมือทำได้เลยนะครับลงมือทำได้เลย

ข้อที่หนึ่งเฉลยเลยเผื่อทำไมครับบางคนอาจจะตรวจสอบคำตอบไปด้วยประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อยข้อนี้เขียนว่าไงนะสิบสองสิบสองลบด้วยเก้าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับสามลังนี้บรรจุน้ำอัดลมได้อีกได้อีก3ขวดดูข้อที่1ตรวจสอบคำตอบหน่อยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วไปต่อได้เลยถูกต้องนะถูกต้องไหมครับข้อที่2ข้อที่2กล่องเก็บไข่บรรจุ15ฟองมีไข่ไก่อยู่แล้ว13ฟองสามารถบรรจุไข่ไก่เพิ่มได้อีกกี่ฟองนะประโยคสัญลักษณ์คือสิบห้าลบด้วย13เท่ากับตอบหรือใครทำไมครับบางคนดูตรงนี้ก็ตอบได้เลยเนี่ยเห็นไหมว่าเหลือว่างอีกเท่าไหร่ล่ะเหลือว่างอีก2ไม่ยากนะข้อที่3สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่งการนับต่อใครที่ไม่ได้นะสองตาดูเลยนับต่อเราจะนับต่อจากตัวอะไรล่ะตัวลบไปหาตัวตั้งดังนั้นจะนับต่อบนเส้นจำนวนตัวลบเท่าไหร่ล่ะตัวลบ12สตาร์ทเครื่องเลยจาก0ไปเท่าไหร่ครับ0ไป12ดูนะดูดีๆนับต่อจาก12นับต่อ12แล้วอะไรอ่ะนับต่อไปหาตัวตั้งเท่าไหร่นะตัวตั้งเท่าไหร่10เท่าไหร่17นับต่อ12แล้ว13 14 15 16 17ดูเด็กๆครับดูตรงนี้นะนับต่อไปกี่ครั้งเนี่ยนับต่อไปกี่ครั้ง5ครั้งดังนั้นตอบได้แล้ว12ไปถึง17

0: นะได้กี่ครั้ง5ครั้ง17ลบด้วย12จึงตอบตอบ5อ้าวใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยแก้ไขเลยนะอ้าวขออีกข้อหนึ่งขออีกข้อหนึ่งข้อที่4เขามีเส้นจำนวนให้แล้วข้อที่5ขออธิบายข้อที่5ข้อเดียวเฉลยข้อเดียวที่เหลือฝากกลับไปทำเองนะอ้าวดูข้อที่5ดูข้อที่5เอ๊คุณแม็กต้องเริ่มจากไหนเนี่ยข้อที่5 0ไปไหนนะทำไมถึงไป9อ่ะเริ่มจาก0ไปที่9เพราะเป็นตัวลบนะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวอะไรตัวอะไรตัวตั้งเท่าไหร่ล่ะครับ12นับต่อเลยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครูแม็กนับต่อไปกี่ครั้งนะนับต่อจาก9ไปถึงอะไรนะ12ได้กี่ครั้งนะ3ครั้งตอบได้หรือยัง12ลบด้วย9เท่ากับ3อ้าวนะครับฝากที่เหลือกลับไปทำเป็นการบ้านแต่ใครเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคาบส่งที่คุณครูเลยอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะอ้าวขอวันนี้รวดเร็วขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวนะครับที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับนะข้อที่6ด้วยนะข้อนี้ต้องวาดเส้นจำนวนเองอย่าลืมนะนับต่อก็เริ่มจากทำไมครับตัวลบไปหาตัวตั้งอ้าวมาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นการหาผลลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากจำนวนทั้งหมดเลยนะซึ่งการนำจำนวนหนึ่งก็คือตัวลบออกจากจำนวนทั้งหมดก็คือตัวตั้งนะครับดังนั้นจำนวนที่เหลืออยู่ก็คือผลลบซึ่งอาจจะทำได้โดยการนับต่อจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งหรือจำนวนครั้งในการนับต่อที่เป็นทำไมครับผลลบนั่นเองดังนั้นตัวอย่างนะ14ลบด้วยเท่าไหร่เอ่ยลบด้วย10อาจจะทำไมครับใช้การนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งดูจำนวนครั้งหรือทำไมครับอาจจะหาจำนวนเพิ่มเข้ามาก็ได้วันนี้เรียนรู้ไปฝากกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา

0: ถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าเด็กๆอาจจะเรียกว่าครูแต้วก็ได้นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ปฏิบัติเพลงอะไรกันไปคะกอไผ่นะคะเพลงกอไผ่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับไผ่เกี่ยวกับธรรมชาติใช่ไหมคะอ่ะโอเคทีนี้นักเรียนพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายไปกับคุณครูหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นและเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกันได้เลยนะคะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะอ่ะเด็กๆมือเท้าเอวเลยค่ะยำเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายยางอีกเลยนะคะยังไหนก่อน

กลับมาย่ำเท้าฟังจังหวะชิงฉับดีๆนะคะ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่ะนั่งลงได้ค่ะขัดสมาธิได้เลยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวนะคะประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติไปแล้ววันนี้เราจะเกี่ยวกับสัตว์บ้างนะคะแต่จะเป็นสัตว์ชนิดไหนเดี๋ยวเรานะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถอธิบายความหมายและวิธีการแสดงท่าทางประกอบเพลงได้นะคะและยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้ตระหนักและเห็นคุณค่านะคะการนำการแสดงท่าทางไปใช้และแสดงด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและที่สำ

0: คันต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าเพลงของเราเกี่ยวกับอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะ
2: ม้าวิ่ง

0: คุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงมาวิ่งเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะเป็นอย่างไรคะเพลงของเราเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเพลงมาวิ่งใช่ไหมคะมาวิ่งยังไงนะกลับกลับใช่ไหมคะทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนร้องเพลงก่อนที่เราจะปฏิบัติท่ารำเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะเพลงมาวิ่ง
1: เพลงมาวิ่ง
0: มาวิ่งกับกับ
1: มาวิ่งกับกับ
0: เดี๋ยวเดียวรับ
1: เดี๋ยวเดียวรับ
0: ตาเราไปม้าวิ่งกับกับ
1: ม้าวิ่งกับกับ
0: เดี๋ยวเดียวรับ
1: เดี๋ยวเดียวรับ
0: ตาเราไป
1: ตาเราไป
0: ม้าวิ่งเร็วไว
1: ม้าวิ่งเร็วไว
0: เร็วทันใจ
1: เร็วทันใจ
0: ควบกับกับกับ
1: ควบกับกับกับ
0: ม้าวิ่งเร็วไวเร็วทันใจ
1: เร็วทันใจ
0: ควบกับกับกับ
1: ควบกับกับกับ
0: ม้าวิ่งเร็วรี
1: ่ม้าวิ่งเร็วรี
0: ่ม้าวิ่งเร็วรี
1: ่ม้าวิ่งเร็วรี
0: ่ดูสิหายไป
1: ดูสิหายไป
0: วิ่งไวควบกับกับกับ
1: วิ่งไวควบกับกับกับ
0: วิ่งไวควบกับกับกับ
1: วิ่งไวควบกับกับกับ
0: ร้องได้ไหมคะคิดว่าร้องได้ไหม แต่ก่อนร้องอ่านให้ฟังอ่านให้คุณครูฟังก่อนได้ไหมอ่านเองอ่านเองนะคุณครูไม่อ่านให้ฟังแล้วนะอ่านพร้อมยัง1 2 3
1: มาวิ่งกับกับ
0: กี่กับมาวิ่งกี่กับ2กับเอาใหม่อ่านใหม่ค่ะ
1: มาวิ่งกับกับ
0: เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเดียว
1: เดี๋ยวเดียว
0: รับเดี๋ยวเดียวรับตาเราไป
1: เดี๋ยวเดียวรับตาเราไปม้าวิ่งมาเร็วไว
0: ม้าวิ่งเร็วไว
1: ม้าวิ่งเร็วไว
2: เร็วทันใจ
0: เร็วทันใจควบเร็วรี
1: ่
0: ม้าวิ่งเร็วรี
1: ่ม้าวิ่งเร็วรี
0: ่ดูสิ
1: หายไป
0: วิ่ง
1: ควบกับกับกับ
0: เก่งมากขออีกรอบเผื่อจะคล่องขึ้นนะอีกรอบ1 2 3เดี๋ยว
1: ตาเราไปม้าวิ่งเร็วไป
0: เร็ว
1: ทันใจควบกับกับกับ
0: ม้าวิ่งเร็วรี่เร็วรี่ลูกเร็วรี่อันนี้วิ่งไวหรือวิ่งเร็ววิ่
1: งไวว
0: ิ่งไวอ่ะใหม่วิ่ง
1: ควบ
0: โอเควิ่งไวควบกับกับกับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันนะคะ1บรรทัดแรกร้องตามนะคะมาวิ่งกับกับ
1: มาวิ่งกับกับ
0: มาวิ่งกับกับ
1: มาวิ่งกับกับ
0: เดี๋ยวเดียวรับตาเราไป
1: เดี๋ยวเดียวรับตาเราไป
0: มาวิ่งกับกับเดี๋ยวเดียวรับ

0: ็วทันใจควบกับกับกับ
1: เร็วทันใจควบกับกับกับ
0: มาวิ่งเร็วรี
1: มาวิ่งเร็วรี
0: ดูสิหายไป
1: ดูสิหายไป
0: มาวิ่งเร็วรี
1: มาวิ่งเร็วรี
0: ดูสิหายไป
1: ดูสิหายไป
0: วิ่งไวควบกับกับกับ
1: วิ่งไวควบกับกับกับ
0: วิ่งไวควบกับกับกับ
1: วิ่งไวควบกับกับกับ
0: ทีนี้เราเริ่มตั้งแต่แรกร้องพร้อมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พร้อมนะง่ายใช่ไหมเพลงนี้ง่ายป่ะง่ายๆนะคะร้องพร้อมกันเลยนะอ่ะนักเรียนไปทางร้องตามคุณครูเลยนะคะ1 2 3มาวิ่งกับกับเดี๋ยวเดี๋ยวหลับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบมาวิ่งเร็วรีดูสิหายไปวิ่งไวควบคุณครูรู้สึกว่าได้แต่ควบกับกับกับนะขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบดูเนื้อเพลงดีๆว่าคำไหนคือวิ่งไวว่าคำไหนคือวิ่งเร็วโอเคไหมคะได้ไหมคะวิ่งไวไวสระอะไรคะคำว่าไวสระอะไรสระไอไม้อะไรไม้อะไรคะไม้มาลายค่ะเอาใหม่นะพร้อมกันหนึ่งสองสามมาวิ่งกับกับเดียวเดียวตาเราเก่งมากมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบมาวิ่งเร็วรีดูสิ
1: หายไป
0: วิ่งไวควบเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเก่งมากอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆลองคิดท่าทางประกอบเพลงนี้สิคะว่าเด็กๆจะทำท่ายังไงพอเป็นท่าม้าแล้วเวลาเจอคำว่าควบกับกับกับควรจะทำยังไงดีโอเคท่าน่ารักมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูท่าของคุณครูกันได้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูมีท่าอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเราไปดูท่ากันนะพร้อมยังเดี๋ยวเราต้องปฏิบัติแบบนี้ด้วยนะคะ

0: ป็นยังไงคะเมื่อกี้มีเสียงอะไรด้วยเสียงม้าร้องม้าร้องยังไงคะอ่ะทีนี้เราได้เห็นท่าทางแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลุกขึ้นปฏิบัตินะคะอ่ะทั้งหมดยืนทั้งหมดยืนอ่ะท่าแรกของเรานะคะครูขอสอนเท้าในขณะที่เรากำลังปฏิบัติก่อนนะในประกอบเท้าในการประกอบเพลงเราจะเอามือเท้าเอวก่อน
1: ค่ะ
0: อ่ะทีนี้ให้เด็กๆเอาเท้าขวาขึ้นมาไว้แบบนี้ค่ะเท้าขวาเท้าขวาอ่ะแล้วทีนี้เราจะขยโยกเท้าอย่างนี้ตึ๊บทีนี้ทำไวๆทำไวๆปึ๊บปึ๊บเหมือนม้าวิ่งเหมือนม้าวิ่งได้ไหมคะขาสองข้างลงไม่พร้อมกันนะแก้มทำดีๆเดี๋ยวล้มนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะคะขาสองข้างลงไม่พร้อมกันนะลงไม่พร้อมกันไม่ได้กระโดดแบบนี้นะคะไม่ใช่กระโดดแบบนี้นะลูกกระโดดลงทีละขาแบบนี้ขย่งลงอีกข้างหนึ่งวางเต็มอีกขาหนึ่งวางเต็มลูกเท้าซ้ายวางเต็มเท้าเท้าซ้ายวางเต็มเท้าเท้าขวาขย่งแล้วกระโดดตึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บลงทีละขาเบาๆเพราะว่ามันเหนื่อยเราจะต้องปฏิบัติทั้งเพลงแบบนี้เก่งมากอ่ะเท้าได้ยังได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้มือเราจะหักกำมือหลวมๆหักข้อมือลงหักข้อมือลงแบบนี้แล้วท่านครูบอกว่ามือขวาก็คือมือทางนี้มือขวาอยู่ระดับอะไรระดับอะไรคะศีรษะมือซ้ายอยู่ระดับปากหรืออกนะคะช่วงหน้าอกก็ได้แบบนี้นะคะหักข้อมือด้วยค่ะหักข้อมือลงแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนมือท่านครูบอกว่ามือซ้ายเปลี่ยนมือซ้ายงอแขนด้วยนะท่านครูบอกงอแขนค่ะงอแขนงออีกท่านครูบอกทางขวาท่านครูบอกทางซ้ายท่างอแขนทางขวางอแขนค่ะอย่าลืมงอแขนนะคะมือสองข้างไม่ได้เท่ากันนะอยู่ต่างระดับกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แขนตึงงอลงงอแขนบนลงงอแขนขวาลูกหักข้อมือลงโอเคทีนี้ท่าแรกตอนแรกของเราเป็นอย่างไรคะคุณครูก้าวเท้าแบบนี้ให้เด็กๆก้าวขามากว้างๆแล้วย่อลงสองขาไม่ต้องกว้าง

เกินค่ะอยู่แค่บริเวณหนึ่งกระเบื้องของตัวเองนักเรียนปลายทางทำตามคุณครูเลยนะคะอยู่แค่ในหนึ่งกระเบื้องของตัวเองส้นเท้าขวาของเด็กๆเท้าขวาหันทางนี้หันเหมือนครูนี่เป็นเส้นตรงเลยเก่งมากอ่ะพอทีนี้เท้าซ้ายนิ้วโป้งอยู่ตรงส้นเท้าแบบนี้อยู่ตรงกับส้นเท้าแล้วห่างกันนิดนึงห่างค่ะอ่ะแล้วย่อลงแล้วทำท่าม้าเราจะก่อนเพลงขึ้นเราต้องทำท่านี้รอไว้ก่อนนะพอเพลงขึ้นงอแขนอย่าลืมงอแขนพอเพลงขึ้นเราจะควบม้ากันนะคะอ่ะร้องเองได้ไหมมาวิ่งกับน้องเองนะ1 2 3มาวิ่งกับเปลี่ยนมือเดียวลับตาเราไปเปลี่ยนมือยังไงคะเปลี่ยนมือยังไงมือไหนสูงตอนนี้ครูอะไรมือสูงคะมือซ้ายอยู่ไหนคะลูกมือซ้ายซ้ายอยู่ไหนอีกข้างนึงมือซ้ายเอาใหม่คำว่ามาวิ่งกับมือขวานะ1 2 3มาวิ่งกับเดียวลับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจพอคำว่าควบกับให้เด็กๆทำอย่างนี้ดูก่อนนะปั่นมืออย่างนี้แล้วปั่นเร็วๆปั่นเข้าหาตัวเองพร้อมกับซอยเท้าทีๆควบกับได้ไหมเอาใหม่1 2 3มาวิ่งกับเดียวลับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบได้ไหมคะต่อไปมาวิ่งเร็วรีเอากลับมาเหมือนเดิมมาวิ่งเร็วรีดูสิหายวิ่งไวควบเวลาเราควบครูบอกแล้วว่าเท้าพร้อมกันไหมคะไม่พร้อมขาสองข้างลงไม่พร้อมกันเอาใหม่1 2 3มาวิ่งกับเดียวลับมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบมาวิ่งเร็วรีดูสิวิ่งไวควบทีนี้มันจะมีทำนองพอเป็นทำนองรอบแรกให้เด็กๆเอามือขวาขึ้นสูงงอแขนแล้วค่อยควบม้าหมุนรอบตัวเอง1รอบช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8รอบเดียวใครหมุนเกิน1รอบหรือเปล่าเอาแค่รอบเดียวนะพอเสร็จแล้วครบ1รอบเปลี่ยนมือเป็นมืออะไรสูงคะตอนนี้มือซ้ายหมุนรอบตัวเอง1รอบ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8คุณครูว่ามีคนหมุนเกิน1รอบแล้วเนี่ยเอาแค่รอบเดียวดูก่อนดูคุณครูนะคะครูนับ8ครั้งเราจะหมุนแค่รอบเดียว1 2ดูให้ดูแปลว่าเด็กๆทำไหมไม่ทำดูให้เข้าใจก่อน1 2 3 4 5 6 7 8คุณครูทำกี่รอบ8ครั้ง8ครั้งแต่หมุนรอบตัวเองกี่รอบรอบเดียวนะคะหมุนทางขวา1รอบหมุนทางซ้าย1รอบแล้วเราก็จะกลับมาวิ่งกับเหมือนเดิมโอเคไหมคะเดี๋ยวที่นี่ครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราปฏิบัติพร้อมเพลงนะเพลงมันเร็วนะคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วทำท่าไว้เอียงกางขาย่อลง

่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะปฏิบัติได้ไหมคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูอ่ะนั่งลงได้ให้พักก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะฟังดีๆตั้งใจฟังคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแยกกลุ่มไปฝึกซ้อมอะไรคะเพลงมาวิ่งซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมการปฏิบัติท่าได้ไหมคะได้นะคะบทบาทครูไปทางนะคะรบกวนคุณครูไปทางช่วยให้คำแนะนำแก่นักเรียนนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงและดูแลให้นักเรียนนะคะได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยโอเคไหมคะทำได้ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายซ้อมกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะไปแยกตามจุดตัวเองเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสอง

0: เมื่อสักครู่คุณครูได้ให้เด็กๆนะคะได้ไปฝึกซ้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หลังจากนี้คุณครูจะให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะได้ออกมาแสดงด้านหน้าเพราะว่าจุดประสงค์ของครูคืออะไรคะคุณครูอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกนะคะดังนั้นทุกคนวันนี้จะได้ออกมาด้านหน้าห้องนะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ คุณครูขอดูกลุ่มที่5ก่อนได้ไหมคะกลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5ขึ้นมาด้านบนนี้เลยไปค่ะเดินขึ้นไปเลยค่ะไปนะคะขึ้นมาด้านบนเลยค่ะขยายแถวไปลูกขยายแถวไปทำท่าสวยๆรอเลยค่ะทำท่าสวยๆรอเลยพร้อมหรือยังเพื่อนๆดูด้วยความตั้งใจนะคะ

0: บมือให้เพื่อนหน่อยสิคะเก่งมากเลยอ่ะกลับมานั่งที่ได้กลุ่มต่อไปคุณครูขอดูกลุ่มที่1ค่ะเชิญเดินมานี่เลยค่ะนําเพื่อนเดินมาทางนี้เลยขยายแถวไปนะคะพร้อมหรือยังขยายแถวไปลูกขยายแถวไปค่ะขยายแถวไปอีกอาจจะได้ไม่ชนกันนะคะพร้อมตั้งมือรอเลยตั้งท่ารอเลยก้าวเท้าไปก้าวเท้าสวยมากย่อลงคุณครูเปิดเพลงนะคะ
1: เพลงม้าวิ่ง
0: ไปขยกเท้าเลยควบม้าเลยเปลี่ยนมือ1 2 3 4เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ1 2มืออยู่เฉยๆลูก1 2 3 4 1 2

0: ียนมือเร็วทันใจควบมาวิ่งเร็วรีดูสิหายวิ่งไวควบหมุนหมุนหมุนหนึ่งรอบอ่ะกลับกลับลูกเตรียมตัวมาวิ่งกลับกลับมือขวาเดี๋ยวเดี๋ยวรับมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจควบมาวิ่งเร็วเท้าเท้าลูกอย่าลืมเท้าควบอ่ะไปหมุนทางขวาระวังตกเดินหน้ามาหน่อยลูกระวังตกอ่ะหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองอ่ะหมุนซ้ายหมุนทางซ้ายยิ้มมั่นใจมือซ้ายสูงมือซ้ายสูงอ่ะหมดมือขวามือขวาหมดเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะกับที่อ่ะกลุ่มต่อไปคุณครูขอดูกลุ่มที่4ไปเลยค่ะนำเพื่อนไปทางโน้นเลยลูกทำดีๆเดี๋ยวล้มนะคะเดี๋ยวล้มนะคะขยายแถวมาค่ะกลุ่ม4สู้ไหมสู้เพื่อนกลุ่ม1กับกลุ่ม2ไหมไอ้กลุ่ม1กับกลุ่มอะไรนะกลุ่ม5ใช่มั้ยสู้มั้ย
1: อ
0: ้าวสู้อ่ะตั้งท่าเลยถ้าสู้อ่ะตั้งท่าเลยค่ะอ่านครูเปิดเพลงนะคะ
2: เพลงม้าวิ่ง
0: อ่ะป้ายควบควบเลยไอดีเอาขาใกล้ๆกันเดี๋ยวล้มไอดีขยับเท้าใกล้ๆกันเออเปลี่ยนมืออ่ะเปลี่ยนมือมืออยู่เฉยๆไม่ต้องเคลื่อนมือลูกหักข้อมือค้างไว้หักข้อมือค้างไว้มาวิ่งมือขวาเดี๋ยวๆรับเปลี่ยนมือมาวิ่งเปลี่ยนมือเร็วทันใจควบมาวิ่งเร็วรีดูสิหายวิ่งไวควบหมุนหมุนทางขวาขวาอยู่ไหนเอ่ยมือซ้ายสูงเปลี่ยนเป็นมือซ้ายสูงแล้วหมุนทางซ้ายซ้ายหมุนลูกขยับเท้าไว้

0: บมือขวาสูงแล้วหมุนทางขวาหมุนตัวทางขวามือซ้ายสูงแล้วหมุนตัวทางซ้ายเตรียมตัวทำท่าจบสวยๆทำท่าจบสวยๆย่อลงเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่งที่ได้กลุ่มต่อไปขอดูกลุ่มที่3เชิญค่ะขยายแถวมาทางนี้ได้เลยระวังตกไปข้างหลังนะคะขยายแถวมาพร้อมยังพร้อมแล้วตั้งท่าเลยค่ะมือขวาสูงมือขวาอยู่ทางไหน
1: เพลงม้าวิ่ง
0: ไปควบเลยควบม้าเลยเปลี่ยนมือเลยเราทำได้แล้วมั่นใจเลยเปลี่ยนมือมาวิ่งเท้าอ่ะเท้าอ่ะรวบแล้วย้ำเท้าสองขาย้ำเท้ายกเท้าวางยกเท้าวางรวบหมุนทางขวาขวาขวาหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองหมุนทางซ้ายมือซ้ายสูงมือซ้ายสูงหมุนทางซ้าย

0: ขวาสูงแล้วหมุนทางขวาหมุนทางขวาหนึ่งรอบรอบเดียวพออ่ะเปลี่ยนมือซ้ายสูงหมุนทางซ้ายหมุนซ้ายปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะอ่ะเชิญนั่งที่ได้อ่ะกลุ่ม2มาเลยกลุ่มสุดท้ายมากพร้อมยังคะพร้อมแล้วขยายแถวไปหน่อยค่ะขยายแถวไปหน่อยกระจายแถวหน่อยค่ะอ่ะพร้อมแล้วตั้งมือรอเลย
1: เพลงม้า

0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะนั่งที่ได้เก่งมากเลยนะคะเด็กๆในวันนี้ตื่นเต้นไหมคะเวลาที่เราได้ออกมาด้านหน้าเวทีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใช่ไหมคะหลังจากนี้คุณครูจะพยายามให้เด็กๆได้ออกมาด้านหน้าตลอดเพื่อที่จะได้ช่วยให้เด็กๆได้ทำไมคะฝึกความกล้าแสดงออกของเด็กๆนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เพลงอะไรไปนะคะเพลงมาวิ่งใช่ไหมคะทีนี้เพลงมาวิ่งช่วยอะไรเราวันนี้เกิดอะไรสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เกิดความสนุกสนานแล้วเรายังได้ฝึกการใช้อะไร
1: ร
0: ่
1: างกาย
0: ร่างกายนานทำไมคะเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูขอสรุปบทเรียนนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์วันนี้สัตว์อะไรนะคะสัตว์ชนิดไหนนะม้าใช่ไหมคะเด็กๆได้ฝึกการเรียนแบบท่าทางที่เป็นอะไรนะม้าใช่ไหมไหนม้าทำยังไงนะคะขอดูหน่อยม้าห้องนี้คึกมากเลยนะคะให้เด็กๆกลับไปฝึกมาด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาทบทวนกันนะคะอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนไหวประกอบเพลงช่วยให้เราได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายทำให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นและ

0: ยังได้ฝึกอะไรคะความคิดด้วยใช่ไหมในการคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะทำท่าอย่างไรดีให้เหมือนม้าคุณครูขอฝากนะคะการขยับเท้าเรียนแบบม้านะคะนั่นคือการขยกเท้าแบบนี้นะคะให้เด็กๆกลับไปฝึกด้วยนะคะฝากนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกเท้าแบบนี้ด้วยนะคะเราจะได้ทำเรียนแบบม้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะแล้วในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งของแต่จะเป็นสิ่งของใดนั้นนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมารู้ไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเต้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนใครๆก็รัก
4: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
3: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
4: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
4: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
4: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
4: ได้จ้ะ
3: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านมาจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งชื่อเรื่องยาวเลยเรายังคงอยู่กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งเป็นไงครับมากกว่า10แต่ไม่เกิน20ดังนั้นวิธีการวันนี้นะครับเราจะหาผลลบโดยการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับนั้นการเปรียบเทียบวันนี้เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการหาผลลบนะครับดังนั้นเด็กๆเคยเรียนไปหรือยังนะเรื่องการเปรียบเทียบ
1: เคย
0: หรือยังครับเคยแล้วดังนั้นการเปรียบเทียบเด็กๆก็จะดูส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างหาส่วนต่างมาเพื่อทำไมครับตอบคำถามนั่นเองนะครับอาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะหรืออาจจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูนี้ก็จะสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการลบนะโดยการเปรียบเทียบก็สามารถที่จะเป็นวิธีหนึ่งเพื่อที่จะช่วยทำไมครับให้เราหาคำตอบในเรื่องของผลลบได้นั่นเองดังนั้นครั้งก่อนๆหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกหรือทำไมครับเติมจำนวนเข้าไปให้เต็มใช้เส้นจำนวนนับถอยหลังนับต่อใช่ไหมเรียนรู้ไปหลากหลายวิธีก็สำคัญเลยอย่าลืมกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับก็ฝากอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยกลับไปทวนบทเรียนที่เคยเรียนรู้กันไปเอาละครับเรียนรู้วันนี้นะครับจะได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆก็ต้องหาผลลบโดยใช้การทำไมครับวันนี้เปรียบอะไรครับเปรียบเทียบนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเพื่อหาผลลบนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราที่ใช้มาตลอดเลยมีอะไรบ้างนะ
1: 2ตา
0: ดูมี2ตาดู
1: 2หูฟัง
0: 2หูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมกันเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องทำไมครับทบทวนนะครับความรู้เดิมในเรื่องของการลบโดยการเอาออกและก็การใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบอ้าวลองมาดูกันนะครับที่ประโยคสัญลักษณ์แรกเอาช่วยอ่านหน่อย19ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นวิธีการก่อนอื่นเด็กๆอ่านทำไมครับประโยคสัญลักษณ์การลบเสร็จแล้วเด็กๆต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะควรจะใช้วิธีการใดที่ทำไมครับจะหาผลลบได้ได้ล่ะครับดูปุ๊บเอ๊ถ้าใช้วิธีการจากครั้งที่แล้วคือการนับต่อจากไหนจากตัวอะไรนะตัวลบไปหาตัวโอ้โหนับต่อจาก5ไปหา19มากเลยไหมครับหลายครั้งเลยไหมเนี่ย

0: ายครั้งแสดงว่าวิธีการนับต่อแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี
1: ้
0: แต่ถ้ามีเส้นจำนวนใช่ไหมนับต่อไม่เหมาะและนับถอยหลังล่ะถ้านับถอยหลังนับถอยหลังกี่ครั้งเองครับเนี่ยนับถอยหลังกี่ครั้งนะ5ครั้งแบบนี้นะครับเด็กๆก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์ดูว่าควรที่จะเลือกวิธีการไหนหรือบางคนบอกว่าใช้วิธีการเอาออกได้ไหมวาดภาพได้ไหมวาดภาพจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับถ้าวาดภาพ19ตามจำนวนของตัวอะไรนะตัวอะไรนะ
1: ต
0: ัวตั้งแล้วก็เอาออกตามจำนวนของ
1: ต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวลบเท่าไหร่ล่ะครับ5นะก็อาจจะใช้วิธีการใดก็ได้ถ้าเป็นเส้นจำนวนโอ้โหถ้านับต่อบอกแล้วนับต่อสมมุตินะนับต่อถ้าใช้เส้นจำนวนในการนับต่อจะต้องสตาร์ทยังไงนะนับต่อนับต
1: ่
0: อ0ไปที
1: ่
0: 0ไปที่5โอ้โหนับต่อไกลเลยเห็นไหมครับจำนวนหลายครั้งเลยจนกว่าจะถึง19แล้วมาดูจำนวนครั้งโอกาสในการผิดพลาดก็อาจจะมีค่อนข้างมากแต่ถ้าตัวลบน้อยๆ น้อยๆ อย่างนี้นับอะไรง่ายกว่านับ
1: ต
0: ่อง่ายไหมเนี่ยนับต่อไม่ง่ายเลยต้องนับถอยหลังลองดูถ้านับถอยหลังเราก็จะสตาร์ทเครื่องจากศูนย์บึ้นไปที่เท่าไหร่ไปที
1: ่
0: ทำไมถึงต้องไปที่19
1: 19เป็นตัวตั้ง
0: เพราะ19
1: เป็น
0: ตัวตั้งเป็นจำนวนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ19ลบด้วยลบด้วยลบบนเส้นจำนวนใช้วิธีการทำไมครับนับถอยหลังเดินหน้าหรือถอยหลังนะ
1: ถอยหลัง
0: แล้วถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง5ครั้งถอยหลังครั้งที่1
1: 18
0: นะถอยหลังครั้งที่2ถอยหลังครั้งที่3ถอยหลังครั้งที่4
1: 15
0: และถอยหลังครั้งที่5
1: 14
0: 10เท่าไหร่ครับ14แต่คุณครูแม็กบอกแล้วอย่าพึ่งทำไมครับรีบเชื่อนับทวนนิดนึงว่าเราถอยหลังครบจำนวนแล้วหรือไม่นะก็นับเลย1 2 3 4 5โอ้ถอยหลังครบ5ครั้งเห็นไหมครับก็ทำไมครับอ๋อวงคำตอบได้แล้วมั่นใจแล้วว่าทำไมครับคำตอบเราถูกต้องก็วงที่คำตอบตอบเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร
1: ่
0: 14ยากไหมครับยากไหมไม่ยากหรือวาดภาพวันนี้เอาภาพอะไรดีวันนี
1: ้ดาว
0: ถ้าวาดภาพเดี๋ยวลองดูนะลองดูคุณแม็กวาดนะครับคุณแม็กต้องวาดเท่าไหร่เนี่ยดาว10เท่าไหร่นะ19คุณแม็กวาดดาวนะ1 2 3 4 5 5กับ5เป็นเท่าไหร่นะ5กับ5เป็น
1: 10
0: คุณแม็กวาด5กับ5เป็น10ครบหรือยัง
1: ย
0: ังขาดอีกเท่าไหร
1: ่
0: ขาดอีก9เพิ่มทีละ5ไปเลย10เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนเนี้ย5บวก5 10 10บวกอีก5 15ครบหรือยัง
1: ย
0: ังเลยเท่าไหร่ครับอีก4เป็น10เท่าไหร่นะ19ครบหรือยัง
1: ครบ
0: แล้วลบด้วยเท่าไหร่อ่ะลบด้วยลบด้วย5ครูแม็กก็ออกเลยอันนี้ครบ5เอาออกเลยเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 10กับอีก4ตอบ14ก็ตอบได้แล้วเห็นไหมครับก็เติมลงไปได้แล้ว10เท่าไหร่14ดังนั้น19ลบด้วย5เท่ากับ14ดังนั้นถ้าใครสงสัยว่าแล้วถ้านับต่อต้องนับต่อไปอีกกี่ครั้งครับอีกกี่ครั้งเนี่ยนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งเนี่ยต้องนับต่อกี่ครั้ง14ครั้งดังนั้นวิธีการเห็นไหมครับนับต่อจึงไม่เหมาะสมกับข้อนี้นะถ้าตัวลบมีค่ามากๆมากๆใกล้เคียงกับตัวตั้งเนี่ยถึงจะทำไมครับเหมาะสมนั่นเองนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์นะดูทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บจะใช้นับถอยหลังหรือนับต่อหรือจะทำไมครับอาจจะวาดภาพ

0: ถ้าคำตอบไม่ตรงกับเพื่อนก็อาจจะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าเอวาดภาพแล้วเนี่ยได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ใช้เส้นจำนวนเนี่ยได้คำตอบออกมาเท่าไหร่อาจจะทำไมครับช่วยกันตรวจคำตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยตอบเท่าไหร่นะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะครับข้อต่อไปเลยนะอ้าวข้อต่อไป18ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่นะ
1: 15
0: อ้าวบางคนหูตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมครับก็อาจจะมีความคุ้นชินหรือบางคนบอกว่าโจทย์เนี่ยมาเยอะแล้วเห็นประโยคสัญลักษณ์มากมายก็จดจำได้นะครับหรือใครที่ฝึกฝนบ่อยๆนะครับมีประสบการณ์มากก็จะเห็นปุ๊บอาจจะตอบปั๊บได้เลยหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของจำนวนนะก็จะตอบได้รวดเร็วดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองเอาละครับ18ลบด้วย3ลองวิเคราะห์สิเอนับต่อเหมาะสมไหมข้อนี้ถ้านับต่อ
1: ไม่เหมาะสม
0: นับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง
1: เ
0: อ๊ะแล้วถ้านับถอยหลังล่ะนับถ้านับถอยหลังนับถอยหลังกี่ครั้งเนี่ยคิดว่าไหนง่ายกว่าคิดว่าไหนง่ายกว่านับถอยหลังง่ายกว่าเห็นไหมครับก็เด็กๆก็สามารถเห็นไหมวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราก็เลือกวิธีการต่างๆอาจจะทำไมครับหลากหลายเลยที่ครูแม็กสอนไปส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม18ก็บางคนก็อาจจะแยกเลย10กับ8 8ลบด้วย3เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ5อ๋อ5ไปรวมกับ10เป็น15นั้นมีวิธีการหลากหลายมากเลยเห็นไหมครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้นะให้เกิดประโยชน์นะให้ทำไมครับหาผลลบในวิธีที่ตนเองถนัดอ้าวดังนั้นคุณครูแม็กหยิบยกเส้นจำนวนมาเพื่อให้ทำไมครับเห็นภาพได้ชัดเจนตอนนี้วิเคราะห์แล้วดูแล้วว่าอ๋อควรที่จะนับแบบไหนเนี่ยข้อนี้ควรที่จะนับแบบไหนนับต่อหรือนับถอยหลังควรที่จะนับถอยหลังก็สตาร์ทเครื่องเลยถ้านับถอยหลังจากศูนย์บึ้นไปที่ไปที
1: ่
0: เพราะเพราะ
1: 18
0: เป็นตัวนั่งเราจะนับถอยหลังนะเห็นไหมครับนับถอยหลังมาเลยสตาร์ทโดยทำไมครับเริ่มจาก0มาที่18ถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งตามจำนวนของตัวลบถอยหลังครั้งที่1
1: 7
0: ครั้งที่2
1: 6
0: ครั้งที่3
1: 5
0: ดังนั้นถอยหลังครบหรือยัง
1: ครบ
0: นับทวนอีกครั้งนึง1 2 3เห็นไหมครับถอยหลังครบแล้วคำตอบที่ได้คือ15ก็วงคำตอบแล้วก็นำกลับลงไปเติมยากไหมครับไม่ยากนะนี้ทบทวนไปให้นะครับอ้าวต่อ14ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยยากแล้วข้อนี้ยากแล้วได้เท่าไหร่นะโอ้มีคนตอบได้เลยนะครับอ้าวคนที่ทำไมครับอาจจะยังมองไม่ออกค่อยๆวิเคราะห์หน่อย14ลบด้วย6เอควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีเนี่ยนับต่อได้ไหมอ้าวลองนับต่อข้อนี้ลองนับต่อนะถ้านับต่อข้อนี้เริ่มจากไหนนะ0 0ไปเลยนะถ้านับต่อจะเริ่มจาก0ไปที่อะไรนะเพราะ6เป็นเราจะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวอะไรครับตัวตั้งเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้อาจจะวงไว้ก่อนเลยรู้แล้วว่าจะทำไมครับนับต่อไปนี่แหละจนถึง14ดูซิว่านับต่อกี่ครั้งนับหน่อย1เท่าไหร่ครับนับต่อไป8ครั้งเห็นไหมนับต่อไป8ครั้งหรือถ้าไม่มีเส้นจำนวนนับต่อก็ทำไมครับอาจจะเอาอะไรครับ6ไว้ในไหนล่ะ เออตัวที่สตาร์ทเครื่องตอนแรกอ่ะก็คือเอาไว้ในใจ6ไว้ในใจนับต่อไปจนถึงอะไรครับ14 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้ง8ครั้งก็เป็นคำตอบนะครับหรือนับถอยหลังได้ไหมข้อนี้ได้ไหมอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูนับถอยหลังข้อนี้นะถ้านับต่อกี่ครั้งนะ8ครั้งถึงจะได้คำตอบเห็นไหมอ้าวลองมาดูนะครับถ้าคุณครูแม็กนับถอยหลังข้อเดิมเลยนะนับถอยหลังเอ๊ะต้องสตาร์ทเครื่องจากไหนเนี่ย0ไปไหนนะ0ไป14เพราะ14เป็น
1: ต
0: ัวตั้งถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง6ครั้งครั้งที่1 2 3 4 5และ6ตอบคำตอบเท่ากันไหมอ่ะ
1: เท่ากัน
0: ไหมครับดังนั้น14ลบด้วย6ตอบ8ถ้านับถอยหลังแค่6ครั้งแต่ถ้านับต่อกี่ครั้งเนี่ย
1: 8
0: ครั้งเลยเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆถนัดวิธีไหนบางคนอาจจะนับต่อคล่องก็ใช้วิธีการนับต่อหรือบางคนอยากจะได้จำนวนครั้งที่น้อยก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันนะครับหรืออาจจะใช้การวาดรูปโดยการเอาออกก็ได้นะครับก็ทบทวนความรู้เดิมให้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะครับอ้าวลองมาดูเห็นภาพอะไรกับอะไรเนี่ย
1: แมวก
0: ับ
1: หน
0: ูแมวกับหนูใช่ไหมมีแมวกี่ตัวเอ่ยดูจากภาพแมวอ้าวนับหน่อย1
1: 2 3 4 5 6
0: 7แสดงว่ามีแมว7ตัวอ้าวเสียงสุดท้ายนะอ้าวหนู1 2
1: 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0: เสียงสุดท้ายลงที่11นะครับมีหนูทั้งหมด11ตัวแต่ถ้าใครจำได้ไม่ต้องเริ่มนับจาก1เลยเริ่มนับจากอะไรตรงเนี้ย
2: โยมเส้น
0: 7เพราะว่าทำไมครับเท่ากัน7นับต่อเป็น8 9 10 11ก็จะไวมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเรียนรู้ไปแล้วนะครับอาจจะนำความรู้เนี่ยมาช่วยได้อ้าวรู้ต่อเขามีคำถามว่าเขาถามว่าอะไรเนี่ยใครอ่านออกเร็วอยู่กี่ชนิด
1: 2 ชนิด
0: มีกี่ชนิดเอ่ย
1: 2 ชนิด
0: ในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิด
1: 2 ชนิด
0: เอาละอะไรบ้าง
1: แมวกับ
0: หนูบางคนบอกว่าครูแม็กใบ้ให้แล้วใช่ไหมครับรู้เลยหรือบางคนทำไมครับดูภาพรู้เลยไหมเนี่ย
1: รู้เลย
0: นะครับมีแมวกับหนูอ้าวดูต่อมีแมวอยู่กี่ตัว
1: 7 ตัว
0: นับไปแล้วตอบได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นมีแมวอยู่7ตัวก็อาจจะทำไมครับใช้เลข7เขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับหนูล่ะ
1: 11 ตัว
0: หนูมีอยู่
1: 11 ตัว
0: จาก7นับต่อไปแล้วใช่ไหม7แล้วก็8 9 10 11หรือเราก็นับไปแล้วนะครับดังนั้นมีหนูอยู่11ตัวเอาละดูต่อจากภาพเขามีคำถามนะจากภาพนักเรียนคิดว่ามีสัตว์ชนิดใดมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร
1: ่
0: หนูบางคนมาแล้วมีหนู
1: มากกว
0: ่าแมว
1: 4 ตัว
0: มากกว่ามาแล้วแล้วน้อยล่ะดังนั้นนะครับใครที่จำได้นะเขาเรียกว่าดูส่วนที่ทำไมนะส่วนที
1: ่
0: เท่ากันใช่ไหมข้อนี้อาจจะไม่ได้ยงเส้นจับคู่แต่บางคนมองปุ๊บอ๋อจับคู่ใช่ไหมครับจับคู่แบบ1:1ยงเส้นพอดีกันคือส่วนที่ทำไมเนี่ย
1: เท่ากัน
0: ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้คือส่วนอะไร
1: ส
0: ่
1: วนต
0: ่างถ้าใครจำได้นะถ้าคุณครูแม็กชี้ที่ตรงนี้

0: ส่วนต่างตรงนี้เป็นส่วนที่ทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว่า
0: ส่วนที่น้อยกว่าพอมาชี้ที่หนูปุ๊บ
1: ส
0: ่วนที
1: ่
0: มากกว่าดังนั้นหลังเส้นที่คุณครูแม็กขีดนี้เขาเรียกว่าส่วนต่างก็อยู่ที่ว่าเราพิจารณาอะไรนั้นจากภาพเหมือนที่เด็กๆบอกแมวน้อยกว่าหนูกี่ตัวนะแมวน้อยกว่าหนู4ตัวแล้วหนูมากกว่าแมวกี่ตัวล่ะ4ตัวอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมเราก็จะได้ส่วนต่างออกมานะครับก็ไม่ยากเลยนะดังนั้นแมวน้อยกว่าหนูหรือหนูมากกว่าแมวอยู
1: ่
0: กี่ตัวล่ะ
1: 11ต
0: ัว11ลบด้วยอะไรล่ะ
1: 11
0: ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ4เห็นไหมเอาจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยเราก็จะได้ส่วนต่างมาเห็นไหมครับก็คือ4ก็สามารถนำกลับไปตอบได้แล้วว่าอ๋อมีแมวน้อยกว่าหนู4ตัวมีหนูมากกว่าแมว4ตัวเอาจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อคราวนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวาดรูปแมวอาจจะยากก็อาจจะใช้เป็นอะไรครับวงกลมวาดง่ายๆเปรียบเทียบก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่ามีฝาหรือมีอุปกรณ์ต่างๆใช้ทดแทนก็ใช้ได้นะครับแมวกี่ตัวนะแมวเมื่อสักครู
1: ่
0: แมว7ตัวครูแม็กก็ทำไมครับวางตัวนับเลยนะหรือใช้วงกลมวาดแทนเลยแมว7ตัวหนูวางปุ๊บวางให้เท่ากันเลยส่วนที่เท่ากันไม่ต้องมานับแล้วตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 7
0: วางต่อ8 9 10 11ครบหรือยัง
1: ครบแล
0: ้วนะครับแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นในเรื่องของการเปรียบเทียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะนั้นเปรียบเทียบเลยเหมือนเมื่อสักครู่เลยโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่อ1นะโยงเส้นพอดีกันส่วนนี้คือส่วนที่เท่ากันนะครับดูแล้วอ๋อส่วนต่างเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่4เห็นไหมครับก็จำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าหรือมองปุ๊บก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับมีส่วนต่างตรงเนี้ย4ถ้าถามตรงนี้อ๋ออันนี้คือน้อยกว่าอันนี้คือมากกว่าก็ระบุรายละเอียดลงไปนะครับไม่ยากอ่ะคราวนี้นะครับเขามีถามถ้าเป็นแถบกระดาษนะเขาถามว่าแถบกระดาษใดยาวกว่ากันของหนูหรือของแมวครับจำนวนของอะไรก็คือจำนวนของหนูมีทำไมครับความยาวมากกว่าดังนั้นแถวที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือแถวด้านล่างที่มีทำไมครับความยาวมากกว่ามากกว่าแสดงว่าจำนวนอะไรมากกว่าเนี่ยจำนวนของหนูมากกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นแสดงจำนวนของสัตว์ชนิดใดล่ะที่ยาวมากกว่าเนี่ยของหนูนะครับเนาะอันนี้ดูจากแถบกระดาษหรือบางคนอาจจะตัดกระดาษก็ได้นะครับหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีขนาดเท่ากันถ้าเป็นฝาขวดน้ำก็อาจจะทำไมครับมีขนาดเท่ากันวางเรียงต่อกันถ้าเป็นกระดาษก็ตัดทำไมครับให้พอดีกันนั้นสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะดังนั้นถ้าไม่เท่ากันนั้นความยาวก็อาจจะส่งผลต่อทำไมครับในเรื่องของการหาคำตอบได้นั่นเองนะดังนั้นสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากกว่ากันนะ
1: หนู
0: มีจำนวนมากกว่าอะไรครับหนูมีจำนวนมากกว่าแมวนะครับเนาะมากกว่ากี่ตัวเอ่ย
1: 4ตัว
0: มากกว่าอยู
1: ่
0: 4ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าคุณครูแมทจะระบายสีให้เห็นความชัดเจนนะหรือระบายสีในส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมส่วนนี้คือส่วนที่จำนวนของหนูมากกว่าอะไรครับหนูเป็นไงมากกว่าอะไรอะมากกว่าแมวแล้วมากกว่ากี่ตัว
1: 4ตัว
0: มากกว่า4ตัวแบบนี้นะครับนั้นรู้แล้วว่าอ๋อ8ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7

0: เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 4
0: เท่ากับ4ก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบเห็นไหมบางคนอาจจะเปรียบเทียบเพื่อทำไมครับให้ได้คำตอบเดี๋ยวถ้าเด็กๆมีพื้นฐานจำนวนมากยิ่งขึ้นรู้เลยอาจจะแยกเป็นส่วนย่อยส่วนรวมอ๋อ7เท่ากับ7เห็นไหมแต่จำนวนของหนูมี11 7กับอะไรล่ะเนี่ย7กับ4เดี๋ยวในอนาคตเด็กๆก็พัฒนาขึ้นไปนะครับอ๋อ7เท่ากับ7อันนี้คือส่วนที่เท่ากันแต่ของหนูไม่ได้มีแค่7หนูต้องมี7กับอะไร
1: 4
0: 7กับ4ก็อาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยได้นะครับเอาละครับคราวนี้เพิ่มจำนวนหน่อยเพิ่มจำนวนหน่อยไม่ได้มีแค่แมวกับหนูแล้วมีอะไรครับมีหมาหรือสุนัขโอ้โหสุนัข กี่ตัวเอ่ยอ้าวบางคนสังเกตใช่ไหมมองปุ๊บอ๋อจำได้ว่าหนูมีเท่าไหร่นะ
1: 11
0: หนูมี11สุนัขมากกว่าอีกกี่ตัวละ
1: 1ต
0: ัวแสดงว่าสุนัขมี
1: 12
0: ตัวเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องนับจำนวนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะทำไมครับนับทวนเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคำตอบหรือผลลัพธ์อาจจะไม่เท่าเพื่อนก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนใดนะครับอ่ะทบทวนนิดนึงสุนัขเท่าไหร่ขอนับหน่อยขอนับหน่อยเพื่อความถูกต้อง1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: เห็นไหมครับบางคนสังเกตแล้วหนูอาจจะตัวเล็กกว่าอาจจะทำไมครับไม่ตรงเนาะก็อาจจะยงเส้นจับคู่ได้อ้าวมาดูคำถามกันในภาพนี้มีสัตว์อยู่กี่ชนิด
1: 3ชนิด
0: กี่ชนิดครับ
1: 3ชน
0: ิ
1: ด
0: 3ชนิดมีอะไรบ้าง
1: หมา
0: แมวหมาหรือสุนัขอะไรอีก
1: แมว
0: แล้วก็หนูนะครับดังนั้นมี3ชนิดก็คือสุนัข
1: แมว
0: แล้วก็หนูเอาละครับคราวนี้ดูเพิ่มเติมสุนัขกับแมวมีจำนวนอะไรมากกว่ากันแสดงว่าเด็กๆก็ต้องดูและเปรียบเทียบระหว่างสุนัขกับอะไรครับ
1: แมว
0: สุนัขกับแมวเอ๊ะใครมากกว่ากันล่ะเนี่ย
1: ส
0: ุ
1: นัข
0: ใครมากกว่า
1: ส
0: ุนัขมากกว่านะครับแล้วทราบได้อย่างไรล่ะครับทราบได้อย่างไร
1: เพราะ
0: ทำไมนะเพราะมีมากกว่าก็ดูได้เลยเห็นไหมครับมีส่วนต่างที่ทำไมล่ะมากกว่าแล้วมีมากกว่ากี่ตัวล่ะมีมากกว่าบางคนนับเลย1 2 3 4 5เห็นไหมครับก็บอกได้เลยนะครับก็จากการนับก็ได้หรือจับคู่ได้ไหมได้ไหมจับคู่ได้ไหมอาจจะจับคู่สุนัขกับแมวนะครับยงเส้นจับคู่เลย1ต่อ1อ๋อตรงนี้ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้คือส่วนอะไรนะ
1: ส
0: ่วนต่างก็ดูเลยส่วนต่างใครมากกว่าล่ะสุนัขมากกว่าแล้วสุนัขมากกว่ากี่ตัว
1: 5ต
0: ั
1: ว
0: 5ตัวอันนี้ก็สามารถทำไมครับดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยนะเพื่อหาส่วนต่างได้นั่นเองนะครับเอาละดูต่อทีนี้นะครับเขาถามต่อว่าเราจะหาว่าสุนัขมากกว่าแมวเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรจะหาจำนวนสุนัขมากกว่าแล้วครับมากกว่าแมวดังนั้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้อยากรู้ว่าจำนวนสุนัขมากกว่าแมวเท่าไหร่ก็อาจจะเปรียบอะไรล่ะ
1: เปรียบเทียบ
0: เปรียบเทียบหาส่วนที่เท่ากันนะแล้วก็หาส่วนอะไรล่ะส่วนต่างทีนี้ประโยคสัญลักษณ์การลบเราอยากได้ส่วนต่างครูแม็กบอกแล้วอยากได้ส่วนต่างต้องนำจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาตอบคำถามสุนัขกับแมวอะไรมากกว่ากันล่ะครับสุนัขมากกว่าก็อะไรล่ะจำนวนเท่าไหร่ล่ะ
1: 12ลบด้วยค่ะ
0: ลบด้วยเท่าไหร่
1: ลบด้วย7เท่าก
0: ับ
1: 5
0: บางคนตอบได้เลยก็คือ12ลบด้วยลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่นะ12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ นะครับอาจจะดูเห็นไหมถ้าบางคนดูจากภาพโอ้สุนัขมากกว่าเห็นไหมครับมากกว่าเท่าไหร่ล่ะ
1: 5
0: มากกว่า5เปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บตอบได้เลยเห็นไหมครับโอ้มากกว่าอยู่5ก็นำลงมาตอบได้เลย12ลบด้วย7เท่ากับ5เราทราบส่วนต่างแล้วเห็นไหมครับดังนั้นการเปรียบเทียบทำให้เราทำไมครับทราบส่วนต่างก็สามารถนำมาตอบได้เลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับดังนั้นตอบได้แล้วว่าสุนัขมีจำนวนมากกว่าแมวอยู
1: ่
0: กี่ตัว
1: 5ต
0: ัวนะครับก็ถ้ามีรูปภาพก็อาจจะใช้ทำไมครับการโยงเส้นเปรียบเทียบแล้วก็หาส่วนต่างนั่นเองนะครับหรือถ้าใครเริ่มคล่องและดูภาพก็พัฒนาแยกส่วนย่อยส่วนรวมหาจำนวนที่เท่ากันหาจำนวนทำไมครับส่วนต่างแล้วก็จะได้คำตอบออกมาอันนั้นก็อาจจะยากสักเล็กน้อยแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูต่อนะเป็นภาพชัดเจนใช่ไหมแบบนี้นะสุนัข กับหนูบ้างคราวนี้เมื่อสักครู่สุนัข กับแมวไปแล้วคราวนี้เปรียบเทียบระหว่างสุนัข กับหนูมีจำนวนอะไรมากกว่ากันบางคนตอบได้เลยอะไรมากกว่า
1: สุนัขอ
0: ะไรมากกว่านะ
1: ส
0: ุนัขมากกว่าแล้วรู้ได้อย่างไรเอ่ยครับทราบได้อย่างไรครับใช้วิธีการอะไรอ่ะบางคนก็ใช้วิธีการนับบางคนก็ทำไมครับเปรียบอะไร
1: เปรียบ
0: บางคนก็ใช้วิธีการนับบางคนก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบอ้าวครูแม็กเขียนให้ดูให้ชัดเจนเลยเปรียบเทียบโยงเส้นเลยสุนัข กับหนูนะขีดทับแมวไปเลยนะสุนัข กับหนูโยงเส้นจับคู่ก่อนโยงเส้นจับคู่หาส่วนที่ทำไมครับหาส่วนที่เท่ากันก่อนแล้วต่างกันอยู่เท่าไหร่ล่ะต่างกันอยู่ชัดเจนเลยสรุปอะไรมากกว่าสุนัขมากกว่ากี่ตัวตอบได้ด้วย1ตัวหนูเป็นยังไงกับสุนัขเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: แล้วน้อยกว่ากี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: น้อยกว่า1ตัวเห็นไหมครับถ้าเด็กๆสามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้คำตอบง่ายดายทันทีเลย12ลบด้วยอะไรเนี่ย
1: 11เท่ากับ
0: ลบด้วย11
1: เท่ากับ
0: 1เห็นไหมครับตอบได้เลยเห็นไหมเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อรู้ส่วนต่างแล้วตอบได้ทันทีเอาแล้วครับไปดูต่อดังนั้นเราจะหาว่าสุนัขมากกว่าหนูเท่าไหร่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ยังไงเนี่ยข้อนี้ง่ายๆเลย12ลบด้วย11เท่ากับเท่าไหร่มองปุ๊บเอ๊ะข้อนี้นับถอยหลังง่ายไหมวิธีนับถอยหลัง
1: ง
0: ่ายไหมถ้าเอา12ไว้ในใจต้องนับถอยหลังเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: โอ้โหนับถอยหลัง11ครั้งนิ้วพอไหมเนี่ย
1: ไม่พอ
0: ต้องยืมเพื่อนแล้วใช่ไหมถ้าใช้วิธีอะไรง่ายกว่าเนี่ยแบบนี้นับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งโอ้11นับต่อเป็นเอ้านับกี่ครั้งเองเนี่ยนับ1ครั้งได้คำตอบเลยเห็นไหมครับดังนั้นการนับถอยหลังหรือนับต่อก็ขึ้นอยู่กับประโยคสัญลักษณ์แต่ละข้อดังนั้นข้อที่มีตัวลบมากๆใกล้เคียงเห็นไหมครับก็จะใช้วิธีการนับต่อได้ง่ายกว่าก็จะได้คำตอบ12ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 12ลบด้วย1เท่ากับ1
0: เท่ากับ1นะครับดังนั้นสุนัขมีจำนวนมากกว่าหนูอยู่
1: 1
0: กี่ตัว
1: 1
0: ตัวง่ายไหมครับ
1: ง่
0: ายง่ายเลยใช้การเปรียบเทียบเห็นไหมเปรียบเทียบปุ๊บอ๋อสุนัขมากกว่า1ก็ได้คำตอบเลย12ลบด้วย1เท่ากับ12ลบด้วย11เท่ากับ1นะครับ12ลบด้วย11เท่ากับ1นั่นเองเอาละครับไปดูกันต่อเลยคราวนี้ถ้าใช้เป็นแถบกระดาษบ้างแทนจำนวนสุนัขจะต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยกี่ช่องนะสุนัข
1: 12
0: สุนัขมี12ตัวก็ต้องวาดเท่าไหร่ครับ12ช่องอ้าวลองมาดูนะจำนวนสุนัขนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับ

0: ทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สุนัขไปแล้วคราวนี้แมวบ้างแมวมีกี่ตัวนะแมวมี7ตัวก็1 2 3 4 5 6 7นับทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7เห็นไหมครับครบถ้วนตามจำนวนหนูบ้าง
1: 11
0: หนูเท่าไหร่นะ11นะครับคราวนี้ครูแม็กไม่นับแล้วเพราะว่าทำไมครับรู้แล้วว่า11ทำไมครับน้อยกว่า12อยู่กี่ช่องล่ะ
1: 1ช่อง
0: น้อยกว่า12อยู่1ช่องเห็นไหมก็นับเลยอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องก็ได้1 2 3 4 6 7 8 9 10 11นะครับก็น้อยกว่า12อยู่1ช่องนะอ้าวคราวนี้นะครับถ้าเป็นแถบแบบนี้ง่ายๆเลยก็จะระบายสีแล้วก็ทำไมครับเปรียบเทียบได้ง่ายดายมากยิ่งกว่านะครับอ้าวลองมาดูนะครับถ้าเปรียบเทียบจำนวนสุนัขกับแมวนะสุนัขอยู่แถวบนแมวล่ะแมวอยู่ตรงไหนนะแมวอยู่ตรงกลางนะครับมอแอลวอแมวนะอ้าวแมวอยู่ตรงกลางเปรียบเทียบกันนะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็จะได้ว่าอะไรล่ะ12
1: ล
0: บด้วยอะไรนะแมวลบด้วย
1: 7
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 5
0: เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้เลยเท่ากับบางคนบอกว่าเอเท่ากับเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่เป็นรูปก็เปรียบเทียบไปแล้วคราวนี้ลองเป็นแถบบ้างนะครับ12ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่นะเท่ากับ5เห็นไหมครับก็ตอบได้เลยดังนั้น12ลบด้วย7เท่ากับ5เห็นไหมหาส่วนต่างนะอาจจะดูจากภาพก็ได้นะอันนี้ทำเป็นแถบให้เด็กๆทำไมครับดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอ๋อนี่คือส่วนต่างส่วนที่สุนัขเป็นไงครับมากกว่าแมวก็เอามาตอบได้นะครับอ้าวคราวนี้สุนัขมากกว่าหนูกี่ตั
1: ว
0: สุนัขมากกว่าหนูก็ต้องทำไมครับเปรียบเทียบเลยก็มากกว่าอยู่1ตัวเห็นไหมครับส่วนต่างนะอ้าวชัดเจนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คืออะไรนะ12ลบด้วย12ลบด้วย11เท่ากับ1นะครับก็ตอบได้เลยนะครับเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด 2.36 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.36 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าไหนเนี่ยหน้าเท่าไหร่นะ218หน้าที่มีผีเสื้ออ้าวเปิดเลยไหนใครเจอแล้วเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กนะพิจารณาแผนภาพต่อไปนี้
1: แผนภาพต
0: ่
1: อไปน
0: ี
1: ้
0: เขามีภาพมาให้ดูให้เด็กๆทำไมครับพิจารณาโดยเขียนแผนภาพแทนจำนวนของต้นทานตะวันผึ้งนกและหาผลลบดังนั้นดูจากภาพนะเสร็จแล้วให้เด็กๆทำไมครับเขียนแผนภาพนะดังนั้นแผนภาพนำมาใช้ทำอะไรครับแผนภาพนำมาใช้ทำอะไรเปรียบอะไร
1: เปร
0: ียบเทียบดังนั้นอ้าวดูตัวอย่างข้อแรกเลยดูตัวอย่างข้อตัวอย่างนะเขาบอกว่ามีนกเด็กๆอ่านข้อความเลยมีนกทำไมนะมีนกมากกว่าผึ้งอยู่เท่าไหร่ก็ต้องไปดูที่จำนวนอะไรครับนก แล้วก็

0: จำนวนอะไรอะพึ่งเสร็จแล้วก็มาทำไมครับสร้างแผนภาพซึ่งแผนภาพทำไว้ให้แล้วหรือยังทำไว้ให้หรือยัง
1: ทำ
0: ไว้ให้แล้วให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบและหาคำตอบอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวลงมือทำได้เลยนะครับอ้าวเข้าใจแล้วทำได้เลยใครมีข้อสงสัยทำไมครับอ้าวยกมือถามได้เลยนะเริ่มเลยดูแผนภาพดูแผนภาพมีนกก็ไปดูนกอ๋อนกมีกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6อ้าวเขามีไว้ให้แล้ว1 2 3 4 5 6พึ่ง1 2 3 4 5เปรียบเทียบเลยนกมากกว่าผึ้งอยู่ก็เอาอะไรลบอะไรล่ะ6 6ลบอะไรนะ6ลบด้วย5เท่ากับง่ายๆเลย6ลบด้วย5เท่ากับ1ดังนั้นมีนกมากกว่าผึ้งอยู่ง่ายมาก1ตัวแบบนี้เองนะครับข้อ1นะข้อตัวอย่างทำให้ดูแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3วันนี้มี3ข้อเองมี3ข้อเองง่ายๆเลยดูแผนภาพนะเขาให้แผนภาพมาเรียบร้อยแล้ว

0: สร็จหรือยังข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งช่วยหน่อยต้นทานอะไรนะทานตะวันดูจากภาพทานตะวันมีกี่ต้นนะ10เท่าไหร่15ต้นเขาทำแถบมาให้แล้วต้นมะพร้าวมะพร้าวเท่าไหร่มะพร้าว2ต้นเอแล้วทานตะวันมากกว่ามะพร้าวกี่ต้นนะมากกว่า10เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวแล้วคิดยังไงได้13เอาอะไรลบกัน
1: 5 ลบ 2 เท่ากับ 13
0: 15ลบด้วย2เท่ากับ10เท่าไหร่นะ13ตอบได้แล้วว่ามีต้นทานตะวันมากกว่าต้นมะพร้าวอยู่กี่ต้นนะกี่ต้น13ต้นอ้าวตรวจสอบคำตอบ

ูกหรือเปล่าไหนใครถูกข้อนี้หลายคนหลายคนหลายคนดูนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมสองตาไหนเอามือจับหูก่อนจับหูสองตาดูสองตามองมาตรงนี้นะแถบกระดาษที่ระบายสีให้เขาเรียกส่วนอะไรนะส่วนส่วนต่างมันคือส่วนที่ทำไมล่ะที่ระบายสีเนี่ยส่วนที่มากกว่าก็เอาลงไปเติมได้เลยนะ15เป็นจำนวนของต้นทานตะวันลบด้วย2เป็นจำนวนของต้นมะพร้าวผ่านนะข้อนี้ไปต่อข้อที่2ต้นทางด้วยนะครับข้อที่2เขาให้เปรียบเทียบอะไรเนี่ยผออีผีสอเอือเสือไม่โทรอ่านว่าผีเอฟเปรียบเทียบผีเสื้อกับอะไรนะกับอะไรผีเสื้อกับผึ้งผีเสื้อมีกี่ตัวเอ่ย10เท่าไหร่นะ15ตัวแล้วผึ้งล่ะเอแล้วผีเสื้อมากกว่าผึ้งอยู่กี่ตัวกี่ตัวก็เอาจำนวนผีเสื้อลบด้วยจำนวนของผึ้ง15ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย5เท่ากับเท่ากับ10ตรวจคำตอบนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมมากกว่า10ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะข้อสุดท้ายเปรียบเทียบผีเสื้อกับอะไรผีเสื้อกับนกผีเสื้อมีกี่ตัวนะ15ตัวผีเสื้อมี15ตัวแล้วนกล่ะครับนกมี6ตัวแล้วผีเสื้อมากกว่านกอยู่ไม่ยังไม่ถูกกี่ตัวเอาละกี่ตัวมีตอบมาแล้วคิดยังไงได้9คิดยังไงเอาอะไรลบอะไรนะสิบห้าลบด้วยถามนิดนึง15มาจากไหนจำนวนผีเสื้อลบด้วย6ล่ะ6อ่ะ6มาจากไหนมาจากจำนวนนกเห็นไหมครับได้ส่วนต่างออกมาเป็น9ตอบกี่ตัว9ตัวไหนใครเรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาหันมาสรุปบทเรียนสองตาทำไมนะสองหูเอาละครับวันนี้มีคนสองหูยังไม่ฟังเลยสองหูฟังวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนรู้กันไปนะการหาทำไมนะผลลบโดยใช้การอะไรในวันนี้การเปรียบเทียบใช่ไหมดังนั้นนะครับเพื่อการเปรียบเทียบลองมาดูกันการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนทำได้โดยการทำไมครับลบนะทำได้โดยการลบเช่น

0: เปรียบเทียบจำนวนแมวกับจำนวนอะไรครับ
1: หน
0: ูเอแมวมากกว่าหนูหรือหนูมากกว่าแมวอยากจะทราบก็ทำไมครับเปรียบเทียบเอาจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อยเอมากมากมากมากใครมากหนูลบด้วยอะไรครับลบด้วยจำนวนของแมวก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็สามารถนำมาตอบได้หรือบางคนมองปุ๊บอ๋อส่วนต่างอยู่ที่4ก็ตอบได้เลย11ลบด้วย7เท่ากับ4เท่ากับ4ดูส่วนต่างนะอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนยังอยู่ในเรื่องของการลบนะครับที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นครั้งหน้าก็ยังเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบนะก็วันนี้กลับไปทบทวนนะครับแล้วนำความรู้นะครับไปใช้ต่อในครั้งหน้านะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนหมดทุนคาพะโล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรื่องการอ่านคำคล้องจองบ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยเอ๊คำคล้องจองที่เราเรียนไปเป็นคำคล้องจองกี่พยางค์นะ1พยางค์ใช่ไหมคะมาดูกันต่อเลยวันนี้เราจะเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก2เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยแต่ก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆนะคะเล่นด้วยค่ะชื่อเกมว่าตามหาคำคล้องจองซึ่งคุณครูจะมีปูตัวน้อยๆค่ะและจะมีคำอยู่ในปูตัวน้อยๆด้วยให้เด็กๆช่วยกันจับคู่คำคล้องจองมาดูกันเลยค่ะเอาเด็กๆเห็นปูไหมเอ่ยมีปูกี่ตัวเนี่ยมีปู6ตัวแล้วแต่ละตัวมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยหนูเห็นไหมลูกขอคำที่1ขอสะกดก่อนปอีปีไม้เอกปีปอีปีไม้เอกปีรู้จักปีไหมปีเอาไว้ทำอะไร
1: เป่า
0: เป่านั่นเองต่อไปคำว่างออาขออีก1ครั้งงออางาอีก1ครั้งงาคืออะไร
1: เม็ดงา
0: หรือว่าอีกหนึ่งคืองาของช้างก็ได้ต่อไปปออู
1: ปู
0: ปู
1: ป
0: ูเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะปูต่อไปคำว่าอะไรกออาขออีกหนึ่งครั้งสะกดให้คุณครูฟังหน่อยกออากาก
1: ออาก
0: ากออาก
1: า
0: ต่อไปงออูงู
1: งออ
0: ู
1: ง
0: ูงูคำสุดท้ายคำว่าม
1: ี
0: เอ๊จะมีเนี่ยจะมีคำคล้องจองทั้งหมด3คู่คุณครูจะเลือกคำที่1คำว่าคำว่าอะไรลูกงูงออูงูคำนี้ค่ะเด็กๆน่าจะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยตอนนี้คุณครูอยากจะหาเด็กๆเอ๊ะคนไหนเอ่ยที่ตั้งใจเรียนคนไหนเอ่ยไม่คุยกันเลยเอ๊ะใครน่ายกมือค่ะโอ้โหยกมือก่อนเลยนะคะชนันชิดาค่ะเชิญเลยค่ะคำว่างูจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคำคล้องจองคือต้องมีอะไรเหมือนกันนะสระเดียวกันใช่ไหมคะเจอไหมลูกคำว่าอะไรเอ่ยเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเลือกคำว่าอะไรคะหนูถือให้คุณครูหน่อยลูกเพื่อนได้เลือกคำว่าอะไรมาง อคำว่าอะไรนะปออูปูเอ๊ะคู่กับคำว่างออูงูใช่ไหมเอ่ยเพราะอะไรถึงเป็นคำคล้องจองเพราะว่ามีสระเหมือนกันไหมสระเดียวกันไหมเดียวกันเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ1คู่ผ่านไปแล้วแต่ยังไม่หมดเลยค่ะยังไม่หมดเลยค่ะเด็กๆมาดูกันต่อเลยอะไรต่อนะต่อไปคุณครูอยากจะหาคำว่าอะไรเอ่ยกออากากออากาจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยจะต้องมีอะไรเหมือนกันมีสระอาเหมือนกับคำว่ากาเลยขอเด็กดีที่นั่งหลังตรงเด็กดีที่ไม่มีเสียงเด็กดีที่วางมือบนตักเด็กดีที่ยกมือโอ้โหมาเลยค่ะเชิญค่ะนาวาคำว่ากาจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคะหนูเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะลูกหยิบออกมาได้เลยค่ะเพื่อนเลือกออกมาแล้วนะคะคำว่าอะไรเอ่ยถือสองมือเลยคุณครูมีคำว่ากาและเพื่อนเลือกคำว่าง
1: า
0: ใช่ไหมเอ่ยทำไมถึงใช
1: ่
0: มีสระอาเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและข้อสุดท้ายคำว่าอะไรนะปอีปีไม้เอกปีคู่กับคำว่าอะไรลูกคำสุดท้ายเลยมอีมี ทำไมถึงคู่กันได้ล่ะ

0: ระอีเหมือนกันแล้วไม้เอกล่ะเกี่ยวไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยวรรณยุกต์ไม่เกี่ยวเลยค่ะแค่มีสระเดียวกันแล้วถ้าหากมีตัวสะกดด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีตัวสะกดด้วยต้องเลือกอย่างไรต้องมีอะไรด้วยต้องมีตัวสะกดที่เสียงเดียวกันนะคะมาดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปคืออะไรนะก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1ค่ะบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ค่ะข้อที่2นะคะอ่านและเขียนคำคล้องจองได้และข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยเรื่องคำคล้องจองเมื่อคาบที่ผ่านมาเราได้เรียนคำคล้องจองกี่พยางค์นะ1พยางค์ไปแล้วใช่ไหมลูกคำคล้องจองจำได้ไหมเอ่ยคำคล้องจองคืออะไรเอ่ยคำคล้องจองคือคำที่ใช้อะไรเหมือนกันนะใช้สระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดต้องมีเสียงเดียวกันด้วยเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะคำคล้องจอง
1: คำคล
0: ้
1: องจอง
0: คำคล้องจองโอ้ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: คำที่ใช้
1: คำที่ใช้
0: สระ
1: สระ
0: เสียงเดียวกัน
1: เสียงเดียวกัน
0: ถ้ามีตัวสะกด
1: ถ้ามีตัวสะกด
0: ต้องมี
1: ต้องมี
0: ตัวสะกดเสียงเดียวกัน
1: เน
0: ้นย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะคำคล้องจองจะต้องเป็นคำที่มีสระเสียง
1: เดีย
0: วกันถ้าหากมีตัวสะกดด้วยตัวสะกดก็จะมีเสียงเดียวกันด้วยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างกันเลยถ้าคำว่ากออากาทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าขออาขาลูกเก่งมากเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันต่อไปถ้าหากเพิ่มตัวสะกดเข้ามาชออะนอฉันกับกออะนอกันทำไมถึงคล้องจองกันมีสระอะเขาใช้สระอะเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วตัวสะกดล่ะคะใช้อะไรนอหนูซึ่งเป็นเสียงเดียวกันเลยเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะจึงเป็นคำคล้องจองฉันกับกันจึงคล้องจองกันโอ้โหยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยมาดูกันต่อเลยค่ะเมื่อคาบที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องคำคล้องจอง1พยางค์ทำไมถึงเรียกว่า1พยางค์เพราะว่าใน1ชุดคำแบบนี้ลูกนี่คือ1ชุดคำนะคะนี่คือคำ1ชุดมีกี่พยางค์มี1พยางค์ทำไมถึงเรียกว่า1พยางค์เพราะออกเสียง1ครั้งเราออกเสียงว่าอะไรคำนี
1: ้
0: มีเปล่งเสียงกี่ครั้งครั้งเดียวจึงเรียกว่าคำหนึ่งพยางค์นี่ก็อีกหนึ่งชุดคำค่ะออกเสียงกี่ครั้ง
1: ด
0: ีกี่ครั้งหนึ่งครั้งเราจึงเรียกคำคล้องจองหนึ่งพยางค์เพราะว่าเปล่งเสียงออกมาแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วทำไมคำว่ามีกับคำว่าดีจึงคล้องจองกันลูกเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว
0: ่
1: าม
0: ีสระอีเหมือนกันเลยจึงคล้องจองกันนะคะต่อไปวันนี้ขอเพิ่มความยากค่ะเพราะว่าวันนี้จะเรียนในเรื่องคำคล้องจอง2พยางค์1พยางค์ออกเสียงกี่ครั้งนะ1ครั้งถ้าหากเป็น2พยางค์ต้องออกเสียง2ครั้งเปล่งเสียง2ครั้งมาดูกันเลยทำไมถึงบอกว่าเป็น2พยางค์นี่คือคำชุดที่1นี่คือคำชุดที
1: ่2
0: เด็กๆลองดูค่ะคำแรกชุดคำแรกนะคะชออีชีไม้โทชีมออือมือรวมเป็นชีมืออ่ะลองนับสิเราออกเสียงกี่ครั้งชีมือกี่ครั้งลูก
1: 2
0: ครั้งต่อไปทออือถือกับมอไอไม้ไม้โทรวมเป็นถือไม้เราออกเสียงกี่ครั้งลองนับดูถือไม้กี่ครั้ง2ครั้งแสดงว่านี่เลยค่ะแต่ละชุดคำจะมีคำ2พยางที่เขาเรียกว่า2พยางเพราะเปล่งเสียงกี่ครั้ง2ครั้งนั่นเองแล้วดูอย่างไรล่ะโอ้โหมีตั้ง2พยางดูอย่างไรล่ะเพราะว่าสระเขาใช้สระเดียวกันไหมลูก ขาแต่ละคำเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยใช้สระเดียวกันไหม
2: เดียวกัน
0: สระอีกับสระอือสระเดียวกันไหมสระเดียวกันเหรอน
2: ี่
0: หนึ่งขีดนี่กี่ขีดสองขีดแสดงว่าสระเดียวกันไหม
2: ไม่
0: ไม่ใช่เอ๊ะแล้วเขาดูกันอย่างไรล่ะอันนี้ก็คนละสระสระอือกับสระไอเอ๊ะต่างกันไหมคะ
2: ต
0: ่
2: าง
0: แล้วดูอย่างไร
2: เขาม
0: ี
2: คำว่าม
0: ือ
2: ก
0: ับ
2: ถ
0: ือโอ้มีเด็กๆเจอแล้วเพราะอะไรนะมีคำว่ามือกับคำว่าถือเด็กๆดูค่ะในชุดคำที่หนึ่งฝั่งนี้คำสุดท้ายชี้มือคำสุดท้ายคือคำว่ามือใช่ไหมลูกคำสุดท้ายเนี่ยจะไปคล้องจองสะอือตรงนี้จะไปคล้องจองกับคำต่อไปเลยค่ะของคำต่อไปเนี่ยจะเป็นพยางค์แรกเลยนี่เลยค่ะคำว่าทออือถือนี่เลยจะคล้องจองกันเห็นไหมเขาจะอยู่ใกล้กันเลยไหมคะอยู่ใกล้กันเลยแล้วใช้สระเดียวกันเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งคำคล้องจองถ้าเป็นสองพยางค์คำคล้องจองชุดคำที่หนึ่งนะลูกพยางค์สุดท้ายเลยพยางค์คำนี้ออกเสียงว่าชี้มือพยางค์สุดท้ายเนี่ยคือคำว่ามือหรือคำว่าชี้มือคือพยางค์สุดท้ายใช่ไหมลูกจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปค่ะพยางค์แรกก็คืออะไรพยางค์ที่หนึ่งเลยถือไม้อะไรขึ้นมาก่อนถือหรือไม้ขึ้นมาก่อนถือขึ้นมาก่อนมือก็เลยคล้องจองกับคำว่าถือยากไม่เอ่ย
2: ไม
0: ่ยากเลยถ้าไม่ยากเลยมาดูกันต่อค่ะนี่เลยคล้องจองกันนะคะสระอือนี่ไงมือกับถือต่อไปถือไม้ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะสะกดพร้อมกันทออือถือ
2: ทออ
0: ือ มอไอไม้ไม้โทไม
2: ้
0: ถือไม้
2: ถ
0: ือ
2: ไม
0: ้กับอะไรหอไอไหไม้โทให้
2: หอไอไห
0: ไ
2: ม้โทให้
0: มออาม
2: า
0: ให้มาถือไม้กับให้มาคุณครูบอกแล้วว่าชุดแรกคำว่าถือไม้ต้องดูพยางค์ไหนพยางค์สุดท้ายคือคำว่าอะไรมอไอไม้ไม้โทไม้ไม้เขาใช้สระอะไรลูกสระไอแต่เป็นไอไม้มาลายจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปเอ๊ะคล้องจองกันจริงไหม
2: จริง
0: เพราะว่าใช้สระอะไร
2: สระไอ
0: ไม้ม้วนถึงรูปร่างหน้าตาจะต่างกันค่ะแต่ว่าออกเสียงว่าสระไอเหมือนกันนะคะใช้เสียงเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถือไม้กับให้มาเนี่ยคล้องจองกันไหมลูก
2: คล
0: ้องจองกันนี่เลยค่ะคล้องจองกันเพราะใช้สระไอมีเสียงสระไอเหมือนกันถึงหน้ารูปร่างหน้าตาไม้มาลายกับไม้ม้วนจะไม่เหมือนกันแต่มีเสียงเดียวกันนั่นเองต่อไปคำนี้ใครจะหาเจอบ้างนะคำแรกชุดคำแรกหอไอหายไม้โทให้มออาร วมเป็น
2: ให้มาก
0: ับอีกหนึ่งชุดพออาผ่าไม้โทผ้าสออีสีรวมเป็นผ้าสีให้มากับผ้าสีมาดูชุดแรกกันก่อนให้มาพยางค์ไหนพยางค์สุดท้ายเนี่ยมาคุณครูขออนุญาตขีดคำว่ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้หรือยังว่าเด็กๆต้องหาอะไรสระอะไรเนี่ยสระอาพยางค์สุดท้ายจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ย
2: ผ
0: ้าเก่งมากทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าผ้าสีเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันเลยค่ะโอ้โหยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนี่เลยค่ะมากับผ้านะคะคล้องจองกันเพราะว่าใช้สระอาเหมือนกันนั่นเองต่อไปโอ้โหได้เวลาของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆหาคำคล้องจองซึ่งคุณครูจะให้คำมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วให้เด็กๆตามหาเอ๊ะคำไหนน่าจะคล้องจองกันได้ไหมเอ่ย

0: นี่เลยค่ะอ้าวแอบเฉลยไปแล้วนิดนึงนะคะสออีสีคล้องจองกับคำไหนเนี่ย
1: สี
0: คำว่าอะไรคะสีทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าสีลูกเพราะว่ามีสระอีเหมือนกันเลยค่ะแล้ววรรณยุกต์ไม้เอกนี่เกี่ยวไหม
1: ไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยนะคะคำว่าผ้าสีกับสีห้าเนี่ยก็เลยคล้องจองกันนะคะต่อไปเอ๊ะใครจะหาเจอบ้างเนี่ย
1: สระอา
0: สระอาคำว่าสีห้ากับคำว่าสาคูเด็กๆบอกว่าสระอาเพราะพยางค์สุดท้ายคือคำว่าห้านั่นเองสระอาคล้องจองกับคำว่าอะไรเอ่ย
1: สา
0: สาทำไมถึงคล้องจองกันเพราะว่า
1: เพราะว
0: ่
1: าม
0: ี
1: สระอา
0: เหมือนกันนะคะโอ้โหยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนี่เลยค่ะมีสระอาเหมือนกันและต่อไป
2: มี
0: สาคูกับคำว่าอะไรนะถูไถมีอะไรเหมือนกันมีสระอูเหมือนกันนี่เลยค่ะมีสระอูเหมือนกันจึงคล้องจองกันนั่นเองต่อไปกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมคำคล้องจองอยู่ไหนเอ่ยเฮ้เด็กๆจะหาเจอไหมเอ่ยใครอยากช่วยคุณครูหาขอหัวใจค่ะเอามือลงมาดูกันต่อเลยกิจกรรมนี้นี่เลยค่ะเด็กๆเห็นคำในหัวใจไหมลูกคำในหัวใจคือคำแรกที่คุณครูให้มาคำว่าอะไร
1: ไก
0: ่แจ้และตัวเลือกของเราค่ะมี2ตัวเลือกเลือก2อันเลยได้ไหมเลือก2คำเลยได้ไหมไม่ได้เลือกแค่คำเดียวเท่านั้นไก่แจ้คำนี้คำว่าอะไรเอ่ยหอแอแหไม้เอกแห่ดออูดูรวมเป็นแห่ดูกับคำว่าทอเอเทยออายารวมเป็นเทยาไก่แจ้คำนี้จะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยแห่ดูหรือว่าเทยา
1: แ
0: ห่ดูแต่ขอเด็กๆที่ตั้งใจเรียนดีกว่าเด็กดีที่หลังตรงแล้วเป็นเด็กดีที่เอามือวางบนตักเป็นเด็กดีที่ยิ้มหวานยกมือค่ะโอ้โหยกมือคนแรกเลยนะคะเชิญไอดีค่ะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจได้ส่วนเด็กๆปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคำว่าไก่แจ้คำนี้ลูกจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยคำว่าแห่ดูหรือว่าเทยาคะเลือกคำไหนสามารถวงกลมได้เลยเอาละค่ะคำไหนเอ่ยตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะถูกไม่เอ่ย
1: ถ
0: ูกไม่เอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะอยากจะถามหน่อยว่าทำไมไก่แจ้กับแห่ดูถึงเป็นคำที่คล้องจองกันลูกเพราะว่าอะไรคุณครูบอกให้ดูอะไรนะพยางค์สุดท้ายใช่ไหมพยางค์สุดท้ายของคำแรกเป็นสระอะไรสระอะไรคะสระแอเพราะฉะนั้นพยางค์ต่อไปต้องขึ้นต้นด้วยสระ
1: แอ
0: เหมือนกันแบบนี้เลยโอ้โหยากไหมแล้วเทยาใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะคำว่าเทใช่สระแอไหมไม่ใช่นั่นเองต่อไปยังไม่จบค่ะต่อไปนะคะคำว่าอะไรเอ่ยแห่ดูเมื่อสักครู่นี้แห่ดูและมีคำให้เด็กๆ เลือกค่ะคำว่าจอเอแจกออะนอกันแจกันกับคำว่าอะไรปู่ย่าอ่ะปออูปูไม้เอกปู่ยออายาไม้เอกย่าแห่ดูคู่กับอะไรเอ่ยจะเป็นแจกันหรือว่าปู่ย่าและคุณครูจะหาตัวช่วยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือชู2นิ้วเอามือลง หลังตรงยกมือค่ะโอ้โหมาก่อนเลยค่ะคนแรกเลยตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะคำว่าแห่ดูคำในหัวใจนี้เลยลูกจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยระหว่างแจกันหรือปู่ย่าคะวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะวงกลมวงใหญ่ๆได้เลยโอ้โหเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะใช่หรือเปล่านะใช่ไม่เอ่ยคำว่าแห่ดูจะคู่กับปู่ย่าหรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไม่เอ่ยมาดูคำตอบกันเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเอ๊ะทำไมล่ะทำไมแห่ดูถึงคู่กับปู่ย่าทำไมเอ่ยเพราะว่ามีสระอูเหมือนกันนั่นเองคุณครูบอกให้ดูพยางค์สุดท้ายของคำแรกชุดคำแรกเป็นคำว่าดออูดูเป็นคำสุดท้ายใช่ไหมลูกจะคู่กับอะไรคู่กับพยางค์แรกของคำต่อไปเลยนั่นก็คือคำว่าปออูปูไม้เอกปูนั่นเองใช้สระอูแล้ววรรณยุกต์เกี่ยวไหม
1: ไม
0: ่เกี่ยวเลยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปยังไม่หมดค่ะต่อไปนะคะคำที่คุณครูให้มาคำว่าปออาปาไม้เอกป่ามอไอไม้ไม้โทไม้รวมเป็นป่าไม้จะคู่กับอะไรเอ่ยระหว่างคำว่าอะไรเอ่ยสอไอใส่ไม้เอกใส่ยออายารวมเป็นใส่ยาหรือคำว่าอะไรนะมาหาป่าไม้จะคู่กับอะไรระหว่างใส่ยากับมาหาต้องหาตัวช่วยดีกว่าเอ๊ะใครนะจะช่วยตอบคุณครูคนคนนั้นต้องไม่มีเสียงคนที่เด็กๆที่คุณครูต้องการต้องหลังตรงต้องเอามือจับหูจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหกลุ่มที่สองเลยค่ะผู้หญิงข้างหลังลูกใช่ค่ะคำว่าป่าไม้ที่คุณครูให้มาจะคล้องจองกับคำว่าใส่ยาหรือว่าคำว่ามาหาคะลูกวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหตอนนี้เพื่อนๆส่งกำลังใจนะคะเด็กๆปลายทางก็กำลังตอบคุณครูเลยนะคะตอนนี้เพื่อนตอบมาแล้วค่ะป่าไม้จะคู่กับใส่ยาหรือเปล่ามาดูกันเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊ะแล้วทำไมป่าไม้จึงคล้องจองกับคำว่าใส่ยาลูกเพราะว่ามีอะไรนะมีสระไอเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันได้ไหมอะ
1: ได
0: ้สระไอไม้มาลายกับไม้ม้วนได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะว่าออกเสียงว่าสระอะไรสระไอออกเสียงว่าไอเหมือนกันนะคะจึงคล้องจองกันได้นั่นเองต่อไปยังไม่จบค่ะคำนี้เลยบออาบาไม่โทบ้า
1: บอ
0: ไอใบไม่โทบ้าย
1: บ
0: ้
1: าใบ
0: บ้าใบคำว่าบ้าใบจะคล้องจองกับคำไหนนะระหว่างคำว่าอะไรเอ่ย
1: ตาโต
0: ตาโตกับคำว่าใช้ดีเอ๊ะคำว่าบ้าใบจะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยตอนนี้ขอเด็กดีที่ยิ้มหวานแล้วก็มีหัวใจคนละดวงด้วยแล้วก็ไม่ขยับปากด้วยแล้วก็ยกมือค่ะโอ้โหหลังสุดเลยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5นะคะออกมาแล้วนะคะคำว่าบ้าใบค่ะลูกคำว่าบ้าใบ้คำนี้จะคล้องจองกับคำไหนเอ่ยระหว่างตาโตกับใช้ดีเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหนูวงกลมเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะว่าคำไหนน่าคล้องจองกันใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำว่าบ้าใบ้คล้องจองกับคำว่าใช้ดีใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทำไมถึงคล้องจองกันล่ะคะ
1: ไม่ใช่
0: ละคำ คำพยางค์สุดท้ายเนี่ยคำว่าใบใช่ไหมลูกคำว่าใบใช้สระอะไร
1: สระไอ
0: สระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนนี่ไงคะหัวม้วนแบบนี้เลยสระไอไม้ม้วนแล้วคล้องจองกับพยางค์แรกของคำต่อไปทำไมคำว่าตาไม่ใช่เพราะว่าใช้สระไอไหม
1: ไม
0: ่ใช้แต่คำว่าใช้ใช้สระไอไหมลูก
1: สระไอ
0: สระไอไม้ม้วนนั่นเองจึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะคำว่าใช้ดีมีสระอะไรนะสระอีและมีอีกสองคำให้เด็กๆเลือกค่ะคำว่าถออือถือขออองอของรวมเป็นถือของกับคำว่าปออีปีนออีนีไม้โทนี้รวมเป็นปีนี้ใช้ดีเนี่ยจะคล้องจองกับคำไหนระหว่างถือของกับปีนี้หาเด็กๆที่ตั้งใจเรียนดีกว่าขอคนที่นั่งหลังตรงขาชิดเอามือจับไหล่จับหัวจับไหล่จับหัวไหล่เอวไหล่หัวเอวอยู่ไหนเอ่ยยกมือค่ะโอ้โหมาเลยค่ะไวมากเลยกลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มที่3นะลูกอ่ะทวนคำถามอีก1ครั้งคุณครูมีคำว่าใช้ดีให้จะคล้องจองกับคำว่าถือของหรือว่าปีนี้คะสามารถเลือกวงกลมได้เลยใช้ดีมีสระอีอยู่คำไหนนะใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนเลือกคำว่าปีนี้มาใช้ดีคู่กับปีนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะต่อไปทำไมล่ะคะทำไมใช้ดีกับปีนี้ถึงคู่กันล่ะคะเพราะว่าคำว่าอะไรนะมีสระอีคำว่าดีกับคำว่าปีนั่นเองมีสระอีเหมือนกันพยางค์สุดท้ายของคำแรกกับอะไรพยางค์แรกของคำต่อไปนั่นเองต่อไปโอ้โหได้เวลาสนุกของเด็กๆแล้วแต่ต้องยังไงก่อนใช้หูฟังก่อนค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6นะคะเรื่องคู่หูคำคล้องจองหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่6ได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องคู่หูคำคล้องจองค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้นะคะมาดูหน้าตาของใบงานที่6เลยค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยอยู่ในหน้า172นะคะหน้า172ใครเจอแล้วหันซ้ายหันขวาดูเพื่อนข้างๆเราเจอหรือยังเอ่ย
2: เจอมาแล้วค่ะ
0: เจอแล้วเก่งมากเจอหรือยังลูกเจอแล้วกลุ่ม4เจอหรือยังคะหนูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงค่ะ1 2 3 1 2 3กลุ่มที่5เจอหรือยังลูกเจอแล้วนะคะเด็กๆมาดูเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆดูค่ะดูลักษณะของใบงานในวันนี้คู่หูคำคล้องจองคุณครูจะให้โยงเส้นจับคู่คำคล้องจองให้ถูกต้องและฝึกอ่านนะคะเด็กๆดูมีกี่ข้อเอ่ย1 2 3 4 5 ดูข้อที่1อ่ะนิ้ววิเศษ

0: ชี้ไปที่ข้อที่1ค่ะนิ้ววิเศษชี้ไปที่ข้อที่1ข้อที่1เอ๊ะใครอ่านได้บ้างเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยทะเลและจะคู่กับคำไหนนะทะเลพยางค์สุดท้ายคือคำว่าเลลอเอเลนะคะแล้วจะคู่กับคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยลูก
1: ห
0: อเอเฮเฮเฮอะไรนะเฮฮาเราก็สามารถลากเส้นมาเลยนะคะแบบนี้คุณครูไม่มีไม้บรรทัดนะคะอาจจะลากเส้นไม่ได้สวยงามระหว่างที่เด็กๆทำเนี่ยขอให้ใช้ไม้บรรทัดนะลูกเราจะได้ลากเส้นได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่ทุกกลุ่มเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะที่ทำไปคิดว่าใครคิดว่าถูกต้องทั้งหมดเลยมีไหมโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางก็มาลุ้นกันเลยนะคะว่าถูกต้องไม่เอ่ยมาดูเฉลยในวันนี้ค่ะคำแรกเด็กๆช่วยคุณครูอ่านได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งคำว่าทะเลทะเลคู่กับคำไหนเอ่ยต้องหาสระเอใช่ไหมคู่กับเฮฮาใครถูกบ้างโอ้โหถูกหลายคนเลยเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปข้อที่สองคำว่าอะไรนะงองแงโอ้โหกลุ่มที่ห้าเก่งมากๆเลยค่ะช่วยคุณครูตอบทุกข้อเลยนะคะงองแงคู่กับคำไหนลูกต้องมีสระอะไรสระแอคำว่าอะไรคะงองแงกับปิ้งมาเลยค่ะแลหานั่นเองใครถูกบ้างอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะเหลืออีก3ข้อข้อที่3กะอะไรนะกะเทาะเก่งมากกะเทาะคู่กับคำว่าอะไรเอ่ยสระเอาะแบบนี้กะเทาะจะคู่กับปิ้งมาเลยเลาะผ้าค่ะสระออกเหมือนกันนะคะพยางค์สุดท้ายของ

0: เนี่ยจะคู่กับพยางค์แรกของคำต่อไปเลยต่อไปเหลืออีก2ข้อแล้วคำนี้เลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบคำว่าอะไรเอ่ย
1: พะโล
0: ้ใช่เลยคำว่าพะโล้คู่กับคำไหนนะต้องมีสระโอด้วยเหมือนคำว่าโลนะคะคำว่าอะไรเอ่ยพะโล้คู่กับอะไรนะโหร้องปิ้งออกมาแล้วโหร้องนะคะและข้อสุดท้ายคำว่าถั่วแระคู่กับคำไหนเอ่ยถั่วแระคู่กับปิ้งแวะมาค่ะใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก2เมื่อวานเนี่ยคำคล้องจองเราเรียนกี่พยางค์นะลูก1ใช่ไหมคะแต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาเราเรียนกี่พยางค์ลูก2พยางค์เลยค่ะซึ่งคำคล้องจอง2พยางค์วันนี้เราเรียนแบบคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะซึ่งเป็นคำคล้องจองที่พยางค์หลังของคำค่ะจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำถัดไปคำต่อไปนั่นเองซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะมีพยัญชนะต้นที่อาจจะแตกต่างกันแต่ใช้สระเป็นอย่างไรใช้สระเดียวกันเลยใช้สระเสียงเดียวกันนะคะเอ๊ะแล้ววรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำว่าให้มากับคำว่าผ้าสีคำไหนคล้องจองกันเอ่ยให้มาทำไมถึงคล้องจองกับผ้าสีลูกเพราะว่ามีสระอาเหมือนกันนั่นเองนี่เลยค่ะพยางค์แรกคำชุดแรกเนี่ยพยางค์สุดท้ายเลยมออามาจะคู่กับปิ้งพยางค์แรกของคำถัดไปนั่นเองค่ะต่อไปครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก3สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำคล้องจองนั่นเองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูกและอยากฝากเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องคำคล้องซองนะคะถ้าหากเด็กๆกลับไปทบทวนแน่นอนค่ะว่าครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกอีกอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูไปไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ

ด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับ

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับ

เด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ยา
1: ทุกคนมีสิทธ
2: ิ์ทุกคนควรคิด
1: รู้จักรักษาสิทธิของตนรักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์และมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิ์ใคร
3: เด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆอยากขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี
4: ้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้เนาะขอชุดใหญ
5: ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
6: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
7: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
8: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
9: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดี
10: ๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
11: ่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
12: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
13: เด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนัก
14: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
15: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตัง
16: แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
17: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้

0: ัดไปสิครับ
1: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
2: ไม่ได้อยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
4: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
2: จะฮะว่ายังไงนะ
4: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
2: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
2: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
4: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
4: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
6: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
7: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะลูก
1: คร
0: ับ เท่าไหร่นะปีที่1นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนั้นมีประสบการณ์อย่างแน่นอนเลยใช่หรือไม่เพราะว่าเด็กๆนั้นรับประทานอาหารทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เมื่อเช้านี้รับประทานอาหารมาหรือเปล่ารับประทานมาไหมคะเมื่อเช้านี้ใครทานอะไรมากันบ้างนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับในห้องนี้ค่ะไหนโอ้โหใครที่ทานอาหารเช้ามายกมือหน่อยจากการดูแล้วนักเรียนของเราทุกคนได้ทานอาหารเช้ามานะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากค่ะเพราะว่าอาหารเช้านั้นจะช่วยให้ทำไมลูกเด็กๆนั้นมีแรงแล้วก็มีอะไรลูกพลังในการเรียนหนังสือวันนี้นะคะกลุ่มไหนดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันนิดหนึ่งเราอยู่ป.1ใช่ไหมคะเราจะมาตบมือแบบป.1ก็คือถ้าครูบอกว่าตบมือ1ครั้งฉะนั้นเด็กต้องบวกเพิ่มอีก1ถ้าตบมือ1ครั้งต้องตบกี่ครั้งลูก
1: 2
0: ครั้งอ้าวไหนลองค่ะตบมือ1ครั้งเดี๋ยวกลุ่มไหนพร้อมนะคะคุณครูจะให้กลุ่มนั้นเป็นผู้ตอบคำถามนะคะถ้าบอกตบมือ2ครั้งค่ะเริ่มเข้าใจแล้วโอ้โหเยี่ยมมากทีนี้เอาจริงแล้วนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ปรบมือ2ครั้งค่ะยังทำไมลูกยังไม่พร้อมจริงอีก1รอบค่ะเพื่อนไปทางทำได้ใช่ไหมคะปรบมือ1ครั้งค่ะเริ่มเงียบปรบมือ2ครั้งค่ะปรบมือ3ครั้งค่ะกลุ่มที่พอมากที่สุดกลุ่มไหนคะลูกกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ฉะนั้นกลุ่ม3ยังไม่พร้อมฉะนั้นกลุ่ม3ต้องเป็นผู้ตอบค่ะว่าเช้านี้เด็กๆรับประทานอาหารอะไรมานะลูกนะคนแรกเลยค่ะรับประทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะลูกอ้าวเช้านี้ทานอะไรมาคะลูก
2: โจ๊กค่ะ
0: ทานโจ๊กแล้วโจ๊กเขาใส่ชามหรือจานให้หนูคะ
2: ใส่ถ้วยค่ะ
0: ใส่ถ้วยอ่ะนะคะต่อไปค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไรหนูทานอะไรมาคะลูก
2: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดซื้อมาแล้วทานโดยใส่จานหรือใส่ชามหรือยังไงคะลูก
2: ใส่ถ้วย
0: ใส่ถ้วยนะคะเอาไปต่อเลยค่ะ
2: หมูทอดครับ
0: เมื่อเช้าทานหมูทอดทานที่บ้านหรือมาทานที่โรงเรียนคะลูก
2: ทานที่บ้านครับ
0: ทานที่บ้านคุณแม่ใส่ชาหรือใส่ชามให้หนูคะลูก
2: ชามครับ
0: ค่ะเอาต่อไปค่ะตอนนี้เรามีถ้วยแล้วก็ชามนะต่อไปค่ะเมื่อเช้าทานอะไรมาคะลูก
2: เฟรนช์ฟราย
0: ทานเฟรนช์ฟรายตอนเช้าเลยนะคะแล้วใส่ตอนนี้เพื่อนเริ่มสงสัยแล้วเฟรนช์ฟรายกินได้ยังไงเหรอคะคุณแม่ซื้อให้ทานตอนเช้าเหรอคะลูก
2: อยากกิน
0: อ๋อหนูอยากทานมาก่อนมาโรงเรียนอ้าวแล้วหนูใส่ชามหรือใส่ชามหรือว่าใส่อุปกรณ์อะไรคะลูก
1: ใส่ชาม
0: ใส่ชามนะคะอ่ะค่ะคือถือว่าได้รับประทานอาหารเช้ากันมาทุกคนนะคะแต่ว่าการทานเฟรนช์ฟรายตอนเช้า

0: แล้วอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราก็ได้นะคะควรจะทานอาหารที่ทำไมลูกมีประโยชน์มากกว่านี้นะคะเพราะเฟรนฟรายนั้นคืออาจจะมีน้ำมันเยอะนะคะอ้าวแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่พอเรามาโรงเรียนเราได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นบันไดหรือเราจะไปห้องน้ำนะคะเด็กๆก็ทำไมลูกได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาอาจจะทานอาหารที่มีไขมันเยอะเนี่ยได้อยู่แต่ก็ไม่ควรทานบ่อยนะคะกลุ่ม1เมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขาทานโจ๊กไปทานหมูทอดไปทานไก่ทอดไปแล้วก็มีเฟรนฟรายอีกกลุ่มหนึ่งทานนอกเหนือจากเขาไหมคะลูกนอกเหนือเลยมีทานอะไรบ้างคะลูกทานไข่เจียวนะครับทานข้าวผัดเหรอครับแล้วอะไรคะหมูปิ้งข้าวผัดไข่คะไอดีแล้วคะลูกไก่ทอดผัดกะเพราโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กนักเรียนของเรานี่ทำไมลูกคุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถที่จะหาอาหารเช้าให้ทานก่อนมาโรงเรียนนะคะถือว่าเป็นข้อดีเลยค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะวันนี้หลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้คือสามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารได้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราก็สามารถยกตัวอย่างได้ไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธีด้วยสุดท้ายค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีนะคะปริศนาคำทายของคุณครูค่ะคือเดี๋ยวครูจะมีปริศนาให้แล้วให้เด็กๆทายว่าเขาคืออุปกรณ์ชนิดไหนนะคะเพื่อนไปทางพร้อมแล้วหรือยังเพื่อนต้นทางพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยังจำได้อยู่เราต้องปรบมือแบบป.1ปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยังมีไม่พร้อมบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะพร้อมเริ่มปริศนาคำทายของเราอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีด้ามจับใช้ตักอาหารรับประทานอะไรนะคะ
1: ช้อนค
0: ่ะอะไรนะคะ
1: ช้อน
0: ค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ช้อนค่ะ
0: ใช้ตักอาหารรับประทานได้ขอเป็นที่กลุ่ม4ค่ะตอบพร้อมกันคืออะไรคะลูก
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับลูกพูดมีหางเสียงแบบนี้น่ารักที่สุดเลยค่ะคำตอบคือช้อนนะคะต่อไปอะไรเอ่ยใช้คู่กับช้อนมีปลายแหลม2ถึง4ซี่คือ
1: ช้อนซ่อมค่ะ
2: ซ่อมค
0: ่ะซ่อมนะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วซ่อมเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของการจิ้มอาหารได้ด้วยใช่ไหมลูกเวลาจิ้มอะไรดีนะไส้กรอกน่าเห็นไหมคะใช้จิ้มได้ด้วยนะต่อไปอะไรเอ่ยมีรูปทรงเป็นวงกลมแบนลาขนาดใหญ่ใช้ใส่อาหารเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวค่ะทำไมมันยาวไปถึงขนาดนั้นเลยล่ะคะลูกขอกระชับนิดนึงค่ะอะไรคะเยี่ยมมากค่ะจานใช่ไหมคะไปดูเฉลยกันค่ะจานต่อไปค่ะอะไรเอ่ยมีรูปทรงวงกลมลูกทรงกลมนะคะยาวข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กเดี๋ยวข้างล่างเล็กนะทรงกลมข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กใจเย็นข้างบนยังไปไม่ถึงไหนเลยยังใบไม่ถูกเลยนักเรียนตอบแล้วเอาใหม่ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กแล้วมีหูก็ได้ไม่มีหูก็ได้ใช้สำหรับ

0: ใส่น้ำดื่มเยี่ยมมากค่ะคำตอบคือแก้วนะคะฉะนั้นเวลาฟังนักเรียนต้องฟังให้จบประโยคก่อนเพราะถ้าเกิดเราฟังไม่จบประโยคแล้วเราตอบเป็นยังไงลูกผิดเห็นไหมคะตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบอ้าวตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแนะนำอุปกรณ์อะไรไปบ้างคะลูกมีอย่างแรกคือ
1: ช้อน
0: อุ้ยปลายทางว่าไงนะคะอย่างแรกมีอะไร
1: ช้อน
0: โอ้โหปลายทางเยี่ยมมากค่ะตอบพร้อมเพียงกันมากเลยส่วนต้นทางนี้ทำไมคะเดี๋ยวให้ทีละกลุ่มเลยค่ะกลุ่ม5ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่มีอะไรเอ่ยไปมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะทั้งกลุ่มโอ้เยี่ยมมากค่ะกลุ่ม4ค่ะขอ1อย่างค่ะ
1: ซ้อม
0: อะไรคะลูกซ้อมค่ะไหนพูดก่อนคะซ้อมค่ะ
1: ซ้อมค่ะ
0: โอ้เยี่ยมค่ะกลุ่ม3ค่ะ
1: แก้วค่ะ
0: มี2อย่างเลยนะมีทั้งจานแล้วแก้วค่ะกลุ่ม1ค่ะลูก
1: ถ้วยครับ
0: เมื่อกี้มีถ้วยมั้ยลูกไม่มีแก้วครับนะครับเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม2ค่ะขอ1อย่างค่ะที่เมื่อกี้นี้โอ้โหกลุ่มสุดท้ายนี่ดีอย่างนี้นี่เองนะคะคือดูเพื่อนมาเสร็จแล้วกลุ่มสุดท้ายนี่ทำไมคะลูกสมานฉันท์กันดีมากสามัคคีเยี่ยมเลยค่ะตอบพร้อมเพียงกันนะคะเอาทีนี้มาดูค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะอย่างแรกเลยคุณครูจะแนะนำในเรื่องของภาชนะที่ใส่อาหารน่าจะมีอะไรบ้างจานถ้วยชามนะคะถูกต้องค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารล่ะช้อนซอมนะคะแก้วน้ำนี่เอาไว้ทำอะไรคะลูก
1: ตักน้ำคร
0: ับเอาไว้ดื่มน้ำนะคะแก้วน้ำเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือแบบมีหูแล้วก็ไม่มีหูเราเคยเรียนรู้วิธีการจับแก้วไปแล้วใช่ไหมคะจับแก้วแบบมีหูหน่อยให้เห็นชัดๆหน่อยค่ะให้จับยังไม่ได้ให้ดื่มเลยเอาเปลี่ยนเป็นแก้วไม่มีหูเก่งค่ะลูกทีนี้นะคะเรามาดูภาชนะที่ใส่อาหารก่อนแบบนี้เราเรียกว่าจานหรือชาม
1: จาน
0: อะไรนะคะ
1: จาน
0: จานใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้วจานที่บ้านนักเรียนใส่อะไรบ้างคะลูก
1: ข้าว
0: ใส่ข้าวใช่ไหมคะนี่เลยเหมือนแอบเห็นของคุณครูยังไงเช้าคนถ้าเราใส่ข้าวสวยอย่างนี้เราเรียกว่าข้าวสวยใช่ไหมคะเราใส่จานเอ๊ะนอกจากมีข้าวสวยแล้วมีข้าวอะไรอีกคะ
1: ข้าว
0: ถ้าเป็นข้าวต้มข้าวสวยกับข้าวต้มต่างกันยังไง
1: ข้าวต้มเป็นน้ำ
0: ข้าวต้มเป็นน้ำส่วนข้าวสวยเป็นเป็นข้าวแล้วข้าวต้มไม่เป็นข้าวเหรอลูก
1: เป
0: ็นใช่ไหมคะลูกอันนี้อะไรคะลูกอะไรนะคะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะลูกผัดไทยผัดไทยก็ใส่ในจานนะคะให้ดูนะอาหารชนิดต่อไปไก่ทอดก็ใส่ในจานนะคะเอ๊ไก่ทอดเนี่ยเขามีผักให้ด้วยเด็กๆทานผักไหม
1: ค
0: ่ะควรทานด้วยนะคะต่อไปค่ะแบบนี้เราเรียกว่าชามเอ้าทำไมเรียกชามชามกับถ้วยต่างกันยังไง
1: ชามใหญ่กว่าถ้วย
0: ชามใหญ่กว่าถ้วยเยี่ยมมากค่ะถ้วยจะใบ
1: เล
0: ็กนะคะส่วนชามจะบอยใหญ่นะเอาไหนทำท่าถ้วยหน่อยถ้วยชามอู้นั่นกินเป็นแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะเอาใหม่ค่ะถ้วยชามถ้าชามใหญ่ขนาดนี้ครูว่าเรียกมากินทั้งหมู่บ้านแล้วลูกเอาใหม่ค่ะถ้วยชามถ้วยชามเยี่ยมมากค่ะเอ๊ะแล้วอะไรใหญ่กว่ากันนะ
1: ชาม
0: แล้วอะไรเล็กนะ
1: ถ้วย
0: นะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าว

0: ชามเราจะใส่อาหารที่เป็นน้ำซุปที่มีน้ำนะคะอย่างเช่นแบบนี้เราเรียกว่าข้าวต้มเห็นไหมคะข้าวต้มจะมีน้ำแบบนี้เป็นข้าวต้มอะไรลูกข้าวต้มกุ้งนะคะข้าวต้มกุ้งแล้วถ้าข้าวต้มกุ้ยเป็นยังไงคะเคยได้ยินไหมข้าวต้มกุ้ยจริงเหรอใครรู้บ้างว่าข้าวต้มกุ้ยเป็นแบบไหนข้าวต้มกุ้ยเป็นแบบไหนใครรู้บ้างไม่รู้จริงๆเหรอคะเพื่อนปลายทางเรารู้ไหมอุ้ยเพื่อนปลายทางรู้ด้วยเก่งมากค่ะข้าวต้มกุ้ยนะคะก็จะเป็นข้าวต้มขาวคล้ายๆโจ๊กเลยต้มสีขาวๆแบบนั้นเลยคือข้าวต้มเปล่าๆเลยค่ะเราก็จะกินกับข้าวอย่างเช่นผัดผักบุ้งตกใจมากนะเนี่ยไม่รู้จักข้าวต้มกุ้ยจริงเหรอคือข้าวต้มสีขาวๆเลยที่ไม่มีกุ้งไม่มีผักไม่มีอะไรอะค่ะเป็นข้าวต้มขาวๆเลยโอ้ยไม่เคยใช่ไหมคะแล้วเคยเห็นไหมลูกไม่เป็นไรค่ะเอาวันนี้รู้จักข้าวต้มกุ้งไปก่อนนะข้าวต้มหมูรู้จักไหมรู้จักนะคะอันนี้ล่ะคะลูกเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงว่าไข่พะโล้ต้มจืดนะคะเราอาจจะเรียกว่าต้มจืดเต้าหู้อ่อนก็ได้นะคะอันนี้คือเต้าหู้อ่อนมีแครอทด้วยนะต่อไปค่ะถ้วยเนี่ยจะเล็กกว่าส่วนใหญ่ถ้วยเราจะใส่อะไรนะคะใส่ของที่เป็นน้ำเหมือนกันแต่ในปริมาณที่น้อยอย่างเช่นเวลานักเรียนไปทานอะไรดีนะข้าวมันไก่เคยเดี๋ยวก่อนค่ะเคยทานข้าวมันไก่ไหมคะโอ้ยตกใจค่ะนึกว่าไม่เคยอีกคงต้องซื้อไปอีกเคยนะข้าวมันไก่นะแล้วข้าวมันไก่เนี่ยเวลาเข้ามาข้าวจะอยู่ในจานไก่ก็จะโปะมาข้างบนใช่ไหมลูกแล้วเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้หนึ่งถ้วยอันนั้นเราเรียกว่าถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆนะหนึ่งถ้วยก็เรียกว่าถ้วยนะนึกออกยังคะ
1: น
0: ึกออกแล้วนะคะนี่ค่ะถ้วยเราก็จะใส่ประมาณพวกน้ำพริกนะคะน้ำพริกเอ๊ะรู้จักน้ำพริกอะไรบ้างอุ้ยสุดยอดเลยรู้จักน้ำพริกปลาร้าชอบมากค่ะมีอะไรอีกลูก
1: น
0: ้
1: ำพริ กน
0: ุ่
1: ม
0: น้ำพริก
1: ซ
0: ุ
1: ปตา
0: ไม่รู้จักค่ะน้ำพริกซุปตาเป็นยังไงซื้อมาให้ครูมั่งนะได้อุ้ยสุดยอดค่ะน้ำพริกแมงดา
1: น
0: ้ำพริกกะปิค่ะเยี่ยมมากค่ะเราสามารถที่จะใส่ในถ้วยได้นะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักอาหารอันนี้เราเรียกว่า
1: ช้อน
0: ซ้อมนะคะเวลาเรารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนก็มีช้อนซ้อมให้ใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่นะคะช้อนเราใช้ตักอาหารแล้วซ้อมล่ะอู้ใช้ทำอะไรคะลูกเอาจริงๆเวลาใช้ช้อนจับช้อนจับซ้อมอ้าวใส่ข้าวซ่อมเอาไว้ทำไมลูกเกี่ยอาหารเข้าช้อนไม่ใช่ไว้ทิ่มนะลูกนะไม่ใช่นะเกี่ยอาหารเข้าช้อนแล้วก็รับประทานเข้าปากแต่ถ้าเกิดว่าอาหารเป็นอาหารแห้งเราสามารถเนี่ยที่จะเอาซ่อมเนี่ยจิ้มแล้วทานได้แต่เราไม่เรียกว่าทิ่มนะลูกใช้คำว่าจิ้มดีกว่านะคะและอันนี้นะคะเรียกว่า
1: ท
0: ัพพีทัพพีไว้ใช้ทำอะไรคะลูก
1: ตักข้าว
0: ใช้ตักข้าวหรือตักอาหารใส่ถ้วยหรือใส่ชามนะลูกนะใครใช้ทัพพีรับประทานอาหารได้ไหมไม่ได้เลยนะเพราะทัพพีจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะฉะนั้นเวลาคุณแม่คุณพ่อทำอาหารอยู่ที่บ้านแล้วท่านใช้ทัพพีในการโคนในหม้อต้มจืดเวลาท่านนักเรียนอยากชิมนักเรียนต้องเอาทัพพีทำไมลูกตักใส่ช้อนแล้วค่อยชิมอย่าชิมทั้งทัพพีนะเพราะไม่อย่างนั้นล่ะคนโบราณเขาถือว่าถ้าใครใช้ทัพพีนะปากจะใหญ่มากด้วยนะต้องระวังนะคะอันนี้ล่ะคะลูกแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำแบบนี้เราเรียกว่าแก้วน้ำมีหูซึ่งเด็กๆเนี่ยคุณครูว่าเราใช้แก้วแบบนี้ดีอย่าง

หนึ่งรู้ไหมคะมันปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดตกก็ไม่แตกแค่ทำไมลูกแค่น้ำหกนะคะตกไม่แตกแต่น้ำหกเอ๊ะใครเคยทำแก้วน้ำตกแล้วแตกบ้างเอาแค่ตกอย่างเดียวใช่ไหมคะตกแล้วเป็นยังไงลูกพอหนูทำตกแล้วแตกแล้วคุณแม่เป็นยังไงลูกว่าเลยไหนคุณแม่ว่ายังไงคะขอนิดนึงโอ้ไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่คุณแม่ว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงอันตรายของเด็กๆโดยเฉพาะที่เป็นแก้วแบบแตกแล้วแบบเป็นแก้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกปุ๊บถ้านักเรียนเดินลงมาอีกอาจจะโดนแก้วนั้นบาดเท้าได้นะคะอันนี้แก้วน้ำมีหูอันนี้แก้วน้ำแบบไม่มีหูนะคะให้เห็นถึงความแตกต่างว่าอันนี้ทำไมลูกตกแล้วแตกอย่างแน่นอนเลยถ้าเราใช้แบบนี้หรือเราไปทานอาหารตามร้านเขามีแก้วแบบนี้นักเรียนต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นนะคะพยายามวางไว้ในโต๊ะอย่าวางหมิ่นเกินนะลูกนะต่อไปค่ะช่วงดูให้ดีหยิบให้ถูกคุณครูนะคะก็ได้แจกอุปกรณ์ให้นักเรียนไปแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับในห้องนี้ค่ะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะเบาค่ะลูกเบาค่ะวางให้ถูกด้วยวางให้ถูกวางให้ถูกค่ะตอนนี้เอาทางออกมานอกจานแก้วน้ำควรจะอยู่ทางด้านขวามืออ้าวดูนะคะแก้วน้ำอยู่ทางด้านขวามือเอาวางไว้ก่อนนะลูกวางไว้แบบนี้นี่นะคะใครไม่มีอะไรคะลูกไม่เป็นไรค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้หนูนั้นทำไมลูกไปหยิบเองใช่ไหมคะใจเย็นค่ะลูกวางก่อนวางที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะคะคือวางช้อนกับซ่อมแยกออกจากกันแปลว่าเรายังไม่อิ่มนะลูกนะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะวางให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้อ้าวทุกคนทำแบบเพื่อนค่ะอย่างนี้ถูกแล้วอ้าวทุกคนทำแบบนี้เลยค่ะนั่งตัวตรงค่ะลูกหนูครับเหมือนเพื่อนยังครับเหมือนไหมครับเหมือนตรงไหนครับดูช้อนกับซ่อมวางให้เหมือนเพื่อนครับในกลุ่มดูค่ะเยี่ยมมากค่ะคุณครูจะทำให้หนึ่งคนนี่ค่ะวางแบบนี้ทุกคนวางให้เหมือนเพื่อนคนนี้ค่ะแก้วน้ำวางขวามือตัวเองค่ะลูกแก้วน้ำวางขวามือตัวเองจานข้าววางตรงหน้าเราแก้วน้ำวางขวามือค่ะหนูเห็นเพื่อนไหมลูกเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนตรงไหนอะคะลูกวางจานเนี่ยอาจจะอยู่ซ้ายเล็กน้อยหรือขวาเล็กน้อยได้แต่ก็คือพยายามอยู่ให้ใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเอาจานขึ้นมานิดนึงค่ะลูกไอดีครับอย่าพึ่งครับลูกใจเย็นนายครูตรวจนิดนึงนะดูของตัวเองค่ะลูกช้อนต้องอยู่ขวามือด้วยนะคะช้อนอยู่ขวามือนะครับเยี่ยมค่ะแก้วน้ำไหนขวามือครับมือขวาอยู่ไหนในมือขวาอยู่นี่แก้วน้ำอยู่มือขวาครับป้ายแก้วน้ำอยู่มือขวาเอาวางตรงนี้ค่ะช้อนก็ต้องอยู่ขวาให้คุณครูเดินนิดนึงตอนนี้ทุกคนไอดีครับแก้วอยู่ทางไหนครับ

0: แก้วอยู่ข้างไหนครับขวาอ่ะเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ้าวเดี๋ยวค่ะงั้นคุณงูบอกให้ดีกว่าและตอบพร้อมกันนะเพื่อนไปทางก็สามารถตอบได้เลยนะคะอันนี้เรียกว่า
1: จาน
0: ชามชามถ้าถ้วยจะเล็กนะคะถ้วยจะเล็กเดี๋ยวคราวหน้าครูจะเพิ่มถ้วยให้นะลูกนะวันนี้เอาชามไปก่อนนะถ้วยจะเล็กนะนี่คือเรียกว่า
1: จานครับ
0: ก็บอกว่าเรียกชามอันนี้เรียกชามอันนี้เรียกว่า
1: ชาม
0: ชามอ่ะถือช้อนซ่อมก่อนลูกแบนๆอย่างนี้เราเรียกว่า
1: จาน
0: แบบนี้เรียกว่า
1: ช้อนครับ
0: แบบนี้เรียกว่า
1: ช้อนคร
0: ับโอ้โหค่อยชื่นใจตรงช้อนกับซ่อมนะคะแบบนี้เรียกว่า
1: แก้ว
0: นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอ้าวรู้ทุกคนแล้วนะไหนรอแดงบทบาทสมมุติในการใช้ใจเย็นๆนะคะทานแบบว่าเป็นบทบาทสมมุติจริงๆนะคะคุณครูจะสังเกตทีละกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งก่อนดีกว่ากลุ่มอื่นอย่าเพิ่งทานค่ะเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวคุณครูเผลอนะขอกลุ่มหนึ่งค่ะสมมุติเอาทานข้าวตอนนี้หน้าข้างหน้าเราทุกคนมองเป็นข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่อ้าวทานข้าวมันไก่นะอาทานเยี่ยมมากค่ะค่ะอ้าวทานน้ำทานน้ำทานน้ำเวลาทานน้ำนะคะเขาบอกว่าให้เรายกนะคะยกน้ำเนี่ยดื่มแค่ประมาณนี้นะลูกนะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนยกประมาณเนี้ยน้ำจะเข้าจมูกแล้วพอเราทานเสร็จถ้าเกิดไม่ใช่น้ำเปล่าตรงนี้จะเป็นไงลูกเป็นเคี้ยวฉะนั้นเราต้องทานแบบลูกวางนะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าลูกวางเขาทานกันเขาจะทำแบบนี้ค่ะนิดๆ นะลูกแล้วถ้าเกิดน้ำมันใกล้ๆก้นแก้วอ่ะเราค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้ำยังเต็มแก้วอยู่แบบนี้เป็นไงลูกปากเป็นคราบเลยไม่เอานะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะให้8คะแนนอ้าวทีนี้นิ่งก่อนนิ่งต่อไปกลุ่ม2ค่ะสมมุติข้างหน้าเราเมื่อกี้เขาทานข้าวมันไก่ไปแล้วเราเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนเป็นข้าวผัดบ้างลูกเอาทานข้าวผัดลูกข้าวผัดอุ่นเรียบร้อยมากค่ะลูกค่ะเก่งมากค่ะเอาดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำนิดนึงเยี่ยมค่ะกลุ่มนี้ค่ะสุดยอดค่ะให้8ครึ่งค่ะลูก8ครึ่งแล้วค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3เมื่อกี้นี้เขาทานกันไปหมดแล้วเราจะทานอะไรดีคะลูก
1: ไก่ทอด
0: โอ้ยเพื่อนอยากทานไก่ทอดเอาไหนลองทานสมมติว่าเป็นไก่ทอดกลุ่มหนึ่งค่ะใจเย็นค่ะดูเพื่อนด้วยไก่ทอดนี่มีการเอาซ่อมจิ้มไว้แล้วเอาช้อนทำไมลูกสับเอาช้อนเกี่ยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะทานน้ำหน่อยแล้วค่ะค่ะเก่งมากค่ะลูกโอ้ยกลุ่มนี้ก็เยี่ยมนะคะให้8ครึ่งค่ะลูกกลุ่มนี้ค่ะไหนลองทานข้าวเปล่าให้คุณครูดูหน่อยค่ะลูกโอ้ยกลุ่มอื่นเขาได้ทานมีกับข้าวกันนะกลุ่มนี้ได้ทานข้าวเปล่าอุ้ยข้าวติดคอแล้วค่ะทานน้ำหน่อยเยี่ยมค่ะเก่งมากเลยลูกทานข้าวไม่ถอดแมสด้วยเนาะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายสมมุติว่าเป็นผัดไทยค่ะลูกผัดไทยผัดไทยยังสามารถใช้ซ่อมใช่ไหมคะม้วนขึ้นมาได้เยี่ยมค่ะเอาดื่มน้ำค่ะดีมากเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีอาหารให้ ณตรงนี้นะคะแล้วให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ว่าใช้จานหรือชามคุณครูจะใช้แค่จานกับชามนะคะอ้าวจะใช้จานกับชามค่ะเพราะว่าแต่ว่ามี4อย่างแล้วเดี๋ยวจะทำไมลูกเกิดอันตรายได้อ้าวตอนนี้ค่ะให้นักเรียนถือจานกับชามไว้เอาช้อนซ่อมวางด้านข้างก่อนลูกช้อนซ่อมวางด้านข้างถือไว้ไม่ต้องชูค่ะลูกให้ถือไว้เฉยๆไม่ต้องชูลูกถือไว้แยกมือไว้ค่ะลูกอ้าวอย่างเช่นตัวอย่างค่ะอ้าวดูตัวอย่างนะคะลูกภาพแรกค่ะข้าวมันไก่ใส่อะไรยกมืออ้าวใครผิดแค่ตอนนี้เติร์ดเปลี่ยนค่ะข้าวมันไก่เขาใส่จานคันตาเติร์ดยกมืออ่ะเยี่ยมค่ะอ้าวถ้าแบบนี้คุณครูอาจจะดูไม่ทั่วถึงเอามือลงต่อไปค่ะภาพที่2เป็นของกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ทุกคนดูกลุ่ม2นะคะเพื่อนไปทางดูด้วยนะคะว่ากลุ่ม2เราทำผิดหรือไม่กลุ่ม2พร้อมไม่พร้อมภาพที่2เป็นอะไรคะลูกเป็นไข่พะโล้ค่ะโอ๊ยถูกไหมกลุ่ม2ถูกไหมถูกเยี่ยมมากค่ะไข่พะโล้ต้องใส่ชามต่อไปกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3พร้อมเขาคือต้มยำกุ้งโอ้โหถูกไหมคะถูกไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นของกลุ่ม4นะคะว่าจะได้อาหารชนิดไหนเตรียมจานและชามให้พร้อมอาหารที่ได้คืออะไรคะลูก
1: ทอดมัน
0: จะใส่จานหรือชามดีคะชูเลยโอ้โหเพื่อนทำถูกไหมคะลูกเก่งมากค่ะต่อไปเป็นกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5จะได้รับอาหารอะไรเขาคือ
1: แกงจืดค
0: ่ะแกงจืดหรือต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะคะใส่อะไรนะใส่ชามเก่งมากค่ะต่อไปค่ะทีนี้ครูจะให้เดี่ยวบ้างนะคะเป็นเดี่ยวบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูกแกงเขียวหวานแล้วจะใส่จานหรือชามดีครับใส่ชามเพื่อนคะเพื่อนบอกว่าแกงเขียวหวานใส่ชามถูกหรือผิด
1: ถูก
0: เยี่ยมมากค่ะแกงเขียวหวานต้องใส่ชามต่อไปนะคะขอเป็นผู้หญิงค่ะข้าวอะไรคะลูกนี้ข้าวอะไรลูกข้าวขาหมูจะต้องใส่จานหรือชามนี่คะเอาหยิบเร็ว
1: จาน
0: ถูกไหมถูกนะคะเยี่ยมมากอ้าวต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะลูก
1: ผ
0: ั
1: ดผ
0: ัก เรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนไปทาผัดผักรวมมิตรนะคะใส่จานหรือชามดีขอเป็นเลขที่5ค่ะเลขที่5ชูเลยถูกไหมลูกไปดูเพื่อนถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: นะคะใส่จานต่อไปค่ะตอนนี้ให้พร้อมกันทั้งห้องนะเขาคือบะหมี่หมูแดงไส้ฟินิกเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนทานนะคะเก่งทั้งห้องค่ะต่อไปให้บอกด้วยนะว่าใส่จานหรือใส่ชามนะคะเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ย
1: ผัด
0: ซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วก็คือจะเป็นเส้นใหญ่ผัดใส่สรุปซีอิ๊วแล้วก็มีคะน้าด้วยนะคะมีไข่ด้วยโอ้โหเพื่อนช่วยกันดูค่ะว่าใครหยิบผิดบ้างหยิบถูกทุกคนเลยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นผัดไทยแล้ว โอ้โหยังไม่มีใครผิดเลยนะตอนนี้เพื่อนปลายทางก็ไม่ผิดใช่ไหมคะข้าวผัดค่ะโอ้เก่งมากเดี๋ยวสุ่มมั่งอุ๋งค่ะภาพต่อไปทุกคนเอามือลงทุกคนเอามือลงจะเป็นอุ๋งคนเดียวแล้วนะต่อไปอุ๋งอยู่ไหนอุ๋งอยู่นี่ข้าวหมูแดงค่ะอุ๋งหยิบอย่างไวมากเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขอเป็นข้างๆอุ๋งค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงค่ะโอ้เก่งมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกแกงส้มแกงส้มชะอมแกงส้มชะอมกุ้งใส่อะไรดีนะใส่ชามนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้มเล้งแซ่บเคยทานไหมลูกรสชาติเป็นยังคะเผ็ดแซ่บมากไหนกลุ่ม5ค่ะมีเล้งแซ่บแล้วจะหยิบอะไรใส่ดีโอ้โหกลุ่ม5นี่กลุ่ม5ค่ะต่อเลยลูกกลุ่ม5นะลูกทุกคนดูกลุ่ม5เป็นหมี่กรอบราดหน้าค่ะพออดเพื่อนอีกคนนึงค่ะเอาแล้วแล้วค่ะแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะเอาตอนนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆในห้องของเรานะคะสามารถเลือกภาชนะในการใส่อาหารได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องอุปกรณ์ในที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนนะคะแล้วสำหรับนักเรียนนะคะก็ปฏิบัติใบงานที่3ค่ะเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวดูใบงานก่อนค่ะได้ใบงานแล้วใช่ไหมอ้าวดูที่ใบงานภาพแรกคือภาพแรกคืออะไรคะจานนะคะภาพที่สองอ้าวจานเราจะมีตัวอักษรย่อคือกอไก่ภาพที่สองคือชามมีอักษรย่อคือขอไข่ภาพที่สามคือถ้วยมีอักษรย่อคือคอควายนะคะดูภาพค่ะข้าวไข่เจียวเราจะใส่ภาชนะอะไรดีจะใส่ภาชนะอะไรดีเราใส่จานเราก็เอาแค่กอไก่มาใส่เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ้าวต้มยำกุ้งจะใส่อักษรย่ออะไรดีโหดกลุ่ม1วันนี้สุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดาวกลุ่ม1เพิ่มกลุ่ม5คะต้มยำกุ้งใส่อะไรดีคะใส่อะไรนะคะแล้วจะต้องใส่อักษรย่ออะไรคะโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะคะทุกคนเข้าใจแล้วหรือยัง
1: เข้าใจ
0: แล้วนักเรียนก็ใส่อักษรเสร็จแล้วใส่ภาชนะให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะดูซิว่าอาหารของใครนั้นจะน่าทานที่สุดนะคะเอาลงมือได้เลยค่ะ

0: โอ้โหตอนนี้นะคะเท่าที่คุณครูสังเกตดูเพื่อนเมืองของเรานั้นทำไมลูกใส่ตัวอักษรกันเสร็จแล้วทุกคนเหลือแค่อะไรลูกระบายสีอุ้ยดูไข่เจียวสีเหลืองน่าทานมากนะคะเอาตอนนี้ค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าเราทำถูกไหมนะคะทุกคนหันหน้ากลับมาทางนี้เลยไข่เจียวใส่ตัวอักษรอะไรดีอะไรนะคะกอไก่นะคะเยี่ยมมากค่ะต้มยำกุ้งค่ะอักษรอะไรดีคะ
1: ขอ
0: ไข่คือชามนะคะต่อไปค่ะผัดไทยค่ะ
1: กอไก่ค
0: ่
1: ะ
0: กอไก่คือจานนะคะเอ๋ภาพต่อไปคืออะไรคะ
1: ถ้วยเดียว
0: แล้วใส่จานหรือชามหรือถ้วยดีใส่ชามคืออักษรขอไข่นะคะต่อไปค่ะเป็นอะไรปลาหนึ่งปลาหนึ่งใส่อะไรดีคะ
1: ใส่กอไก่
0: ปลาหนึ่งใส่กอไก่ก็คือจานเก่งมากค่ะสุดท้ายแล้วค่ะน้ำพริกพูดพร้อมกันคือ
1: คอควาย
0: คอควายนะคะคือใส่ถ้วยนะคะเก่งมากใครถูกหมดบ้างโอ้ปรบมือให้ตนเองเลยค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะมีหลายชนิดนะคะควรเลือกใช้ถูกต้องนะคะและก็เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหารนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที
1: ่ www.ltv.ac.th
0: ่าเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Hello.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประ

ถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนได้ไหมคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวจำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราอยู่ในครอบครัวเรามีหน้าที่อะไรบ้างเรามีบทบาทอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได
0: ้และบอกหน้าที่ของตนเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วบอกหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบ

0: แล้วนักเรียนจะต้องบอกบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนลองดูสิคะและสังเกตว่าสมาชิกในครอบครัวเขาทำอะไรกันคะ
1: ช่วยก
0: ัน
1: ทำก
0: ับ
1: ข้าว
0: ช่วยกันทำกับข้าวในภาพนี้มีกี่คนคะ
1: 4 คน
0: มี4 คนมีใครบ้างเอ่ย
1: พ่อแม่ลูก
0: มีพ่อมีแม่แล้วก็มี

0: ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
1: ด
0: ูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลลูกใช่ไหมคะมีหน้าที่ทำอะไรอีกทำกับข้าวทำอาหารให้สมาชิกในครอบครัวได้ทานเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูยังไงดีคะต้องไปทำงานใช่ไหมคะต้องไปทำงานแล้วก็นำรายได้เนี่ยมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเรียนคิดว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยทำงานบ้านได้ไหมคะ
1: ได้
0: นอกจากจะทำงานนอกบ้านแล้วแล้วเรียนคิดว่าหัวหน้าครอบครัวทำงานในบ้านได้ไหมคะกวาดบ้านได้ไหม
1: ได
0: ้ถูบ้านได้ไหมคะทำอาหารได้ไหมคะล้างจานได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าคุณแม่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่างในบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วงานในบ้านเป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ห
0: ั
1: วหน้า
2: เป็น
0: ถูกต้องค่ะงานทุกอย่างในบ้านนะคะเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลบ้านของเราให้สะอาดนั่นเองค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ละคนจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคุณพ่อมอบหมายให้บีดมีหน้าที่ในการรดน้ำต้นไม้คุณแม่มอบหมายให้นาวามีหน้าที่ในการล้างจานคุณพ่อมอบหมายให้ตังๆมีหน้าที่ในการกวาดบ้านและถูบ้านเห็นไหมคะหน้าที่ทุกคนก็แตกต่างกันออกไปส่วนคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะ
1: ทำงาน
0: ทำงานนะคะหาเงินนะคะมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านคุณแม่ก็มีหน้าที่เหมือนกันคุณแม่มีหน้าที
1: ่
0: ทำอาหารให้พวกเราทานทำงานนอกบ้านทำงานบ้านแล้วก็อบรมสั่งสอนเด็กๆให้เป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ไม่แกล้งเพื่อนนั่นเองค่ะมาค่ะยกตัวอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะปู่ย่าตายายนะคะมีบทบาทหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนพวกเรานะคะให้คำแนะนำลูกหลานให้เป็นคนดีอย่าไปแกล้งเพื่อนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะเด็กๆก็มีหน้าที่ทำอะไรปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของเราใช่ไหมคะพ่อแม่นะคะมีบทบาทหน้าที่เลี้ยงดูนักเรียนเลี้ยงดูลูกๆคอยอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็ดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราด้วยค่ะดูแลให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีความสบายค่ะแล้วลูกล่ะคะมีหน้าที่อะไร
1: เร
0: ีย
1: น
0: ลูกมีหน้าที่อะไรคะ
1: เรียนหนังสือ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือถูกต้องค่ะตั้งใจเรียนหนังสือมาโรงเรียนมาคุยกันได้ไหมคะอยู่ในห้องเรียนคุยกันเล่นกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะมาโรงเรียนทะเลาะ กับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะมาโรงเรียนแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวความรู้กลับไปบ้านแล้วก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าวันนี้หนูเรียนอะไรมาบ้างผมเรียนอะไรมาบ้างสนุกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกนะคะก็คือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะหลานหลานมีหน้าที่อะไรหลานก็ต้องให้ความเคารพรักต่อปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาใครเป็นหลานคะก็พวกเรานี่เองใช่แล้วพวกเรานี่แหละคือหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอานะคะเราเป็นหลานเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของปู่ย่าตายายแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวของเราค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดเราจึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะ พราะเหตุใด

0: แล้วจึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะท
0: ุ
1: กคนม
0: ี
1: งาน
0: เพราะทุกคนมีหน้าที
1: ่
0: เพราะทุกคนมีอาชีพนะคะใช่ค่ะเพราะเหตุใดเราจึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเพราะทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนเองนักเรียนมีหน้าที่เป็นของตนเองนักเรียนอยู่ป.1ออกไปทำงานได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได
1: ้
0: ไหม
1: ต้องโตก่อน
0: ใช่ต้องรอให้โตก่อนเรียนให้จบก่อนถึงจะไปประกอบอาชีพได้เห็นไหมคะนี่คือหน้าที่ของนักเรียนและก็คือบทบาทของนักเรียนค่ะคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ทำงาน
0: หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านของคุณแม่ด้วยคุณแม่มีหน้าที่อะไรทำอาหาร
1: กวาดบ้านข้างนอก
0: ทำงานนอกบ้านทำงานในบ้านแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีค่ะหน้าที่จึงแตกต่างกันออกไปค่ะทุกคนในครอบครัวนะคะต่างมีหน้าที่และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจึงควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขไม่มีการทะเลาะกันค่ะคุณครูมีสถานการณ์นะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวไหนเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ค่ะสถานการณ์ที่1เป็นครอบครัวของตาลนะคะในครอบครัวตาลนะคะมีสมาชิกกี่คนนักเรียนลองสังเกตสิคะมีสมาชิก3คนมีใครบ้าง
1: พ่อแม่แล้วก็ตัวตาลเอง
0: ถูกต้องค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีตาลเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะทำความสะอาดบ้านดูสิคุณแม่ทำอะไร
1: ป
0: ั
1: ดฝุ
0: ่
1: น
0: ปัดฝุ่นอยู่ลูกล่ะทำอะไรคะ
1: เช็
0: ดโต๊ะแล้วพ่อล่ะคะกำลังดูดฝุ่นอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะครอบครัวของตาลนะคะมีสมาชิกด้วยกัน3คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีตาลในครอบครัวของตาลนะคะจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานบ้านว่าในทุกๆวันแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรนะคะอย่างเช่นตาลมีหน้าที่ในการเช็ดโต๊ะเช็ดตู้ต่างๆนะคะไม่ให้มีฝุ่นเกาะส่วนคุณแม่นะคะก็คอยปัดฝุ่นนะคะไม่ให้มีฝุ่นคุณพ่อมีหน้าที่ดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านนะคะและอีกอย่างนึงคุณพ่อกับคุณแม่ก็คอยอบรมสั่งสอนตาลให้เป็นเด็กดีมาโรงเรียนตั้งใจเรียนมีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจและอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยสนับสนุนในเรื่องการเรียนของตาลมากๆเลยจึงทำให้ตาลเนี่ยขยันอ่านหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือแล้วตาลก็มีความสามารถพิเศษในการวาดภาพระบายสีไปประกวดทุกครั้งตาลจะวาดภาพประกวดระบายสีชนะได้อันดับหนึ่งตลอดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็คอยสนับสนุนตาลตลอดมาค่ะจึงทำให้ครอบครัวของตาลมีแต่ความสุขมีอะไรก็คอยปรึกษากันคุยกันนั่นเองค่ะซึ่งทำให้ครอบครัวของตาลเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์คะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ค่ะเพราะทุกคนต่างช่วยเหลือกันไม่มีใครเกี่ยงงานกันเลยดูแลกันและกันนั่นเองค่ะส่วนสถานการณ์ที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของน้ำนักเรียนลองสังเกตภาพสิคะเขากำลังทำอะไรกันคะ
1: ได้ของ
0: เล่นทำอะไรอยู่คนนี้เป็นอะไรล่ะทำไมถึงร้องไห้พี่นะคะพี่หรือน้องไม่ยอมแบ่งของเล่นให้ใช่ไหมหรือเกิดการแย่งของเล่นกันใช่ไหมคะครอบครัวของน้ำนะคะมีสมาชิกด้วยกัน5คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกอีก3คนค่ะครอบครัวของน้ำนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว จึงไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกๆลูกๆอยู่ที่บ้านก็เล่นของเล่นกันทะเลาะกันทุกวันเลยเพราะว่าพี่แย่งของเล่นน้องน้องแย่งของเล่นพี่ทะเลาะกันทุกวันส่วนพี่อีกคนนึงก็กินขนมและก็ทิ้งตามพื้นไม่ยอมเก็บไม่ยอมกวาดบ้านซึ่งทำให้ครอบครัวของน้ำนะคะเกิดการทะเลาะกันนะคะและบ้านของน้ำก็ไม่สะอาดเพราะว่าไม่มีใครช่วยกันทำงานบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนอกบ้านก็เลยไม่อยากทำงานในบ้านซึ่งทำให้บ้านเป็นไงคะรกไปหมดเลยของเล่นที่เล่นเอาไว้เป็นยังไงไม่เก็บก็ทิ้งเอาไว้ที่พื้นเวลาเดินไปไหนก็ทำให้เหยียบของเล่นแล้วก็สะดุดล้มนะคะครอบครัวของน้ำนะคะเวลามีปัญหาไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรึกษากันจึงทำให้เป็นไงคะเป็นครอบครัวที
1: ่ไม่สมบูรณ์
0: สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
1: ์
0: เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นไงคะไม่มีความรับผิดชอบไม่ช่วยกันทำงานบ้านเล่นของเล่นแล้วก็ไม่เก็บมีอะไรก็ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรึกษากันนั่นเองค่ะนักเรียนชอบครอบครัวแบบไหนคะระหว่างครอบครัวของตาลหรือครอบครัวของน้ำชอบครอบครัวของตาลใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าช่วยกันทำงานบ้าน
1: เป
0: ็
1: นครอบคร
0: ั
1: วที
0: ่สมบูรณ
1: ์
0: ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่รู้จักการแบ่งปันอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแล้วก็คอยสนับสนุนลูกในเรื่องของการเรียนแล้วก็ความสามารถพิเศษของลูกใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะครอบครัวของตาลนั้นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะและครอบครัวของน้ำเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีอะไรก็ไม่คุยกันไม่ยอมปรึกษากันค่ะคำถามค่ะเป็นคำถามกระตุ้นความคิดค่ะนักเรียนมีวิธีที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่มีบทบาทต่างกันอย่างไรถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะจะต้องปฏิบัติตนนะคะในบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนช่วยทำงานบ้านเชื่อฟังคำสั่งสอนของใคร
1: พ่อแม่
0: เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะคำถามต่อไปสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมต่างๆตามที่ตนสนใจได้หรือไม่
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าเราชอบนักเรียนทุกคนหรือลูกๆทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจเช่นดูโทรทัศน์ได้ไหมคะดูได้ไหม
1: ได
0: ้ฟังเพลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้วาดรูประบายสีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้วิ่งเล่นได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เล่นเกมได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้นะคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้แต่กิจกรรมนั้นจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นวันนี้อยากฟังเพลงมากเลยอยากเต้นมากๆเลยแล้วก็เปิดเพลงให้เสียงดังลั่นบ้านเลยรบกวนผู้อื่นไหมคะ
1: รบกวน
0: ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนข้างบ้านอาจจะนอนหลับพักผ่อนอยู่ก็ได้ต่างๆก็เปิดเพลงเสียงดังเลยอยากจะเต้นรบกวนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะหรือไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนเสียงดังไปหมดเลยผู้อื่นเดือดร้อนไหมคะ
1: เด
0: ือ
1: ดร้อน
0: นะคะเพราะว่าไปรบกวนคนอื่นทำให้เป็นไงคะรบกวนผู้อื่นทำให้เป็นยังไงคะผู้อื่นนอนไม่หลับเขาอาจจะพักผ่อนอยู่หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่ตนเองสนใจแต่จะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้
1: อน
0: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะถูกต้องค่ะ ต่อไปกิจกรรมทำได้ให้แต้มนะคะคุณครูอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะข้อที่1ค่ะหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำงานบ้านเลยหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำงานบ้านเลยใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องหรือผิดให้กากบาทฟังคำถามอีกครั้งหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องทำงานบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่ากากบาทหรือยกมือกากบาทหัวหน้าครอบครัวจะต้องช่วยทำงานบ้านด้วยเพราะว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณพ่อต้องช่วยคุณแม่กวาดบ้านคุณพ่อต้องช่วยคุณแม่ซักผ้าคุณแม่ต้องช่วยทำอาหารแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูลูกๆด้วยนะคะ2ข้อที่2หัวหน้าครอบครัวควรดูแลให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหัวหน้าครอบครัวควรดูแลให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องให้กากบาทตอบอะไรดีคะยกมือหรือกากบาทตอบถูกต้องค่ะหัวหน้าครอบครัวนะคะควรดูแลสมาชิกให้ในครอบครัวนะคะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ควรทะเลาะกันนะคะถูกต้องข้อที่3หน้าที่ทำงานบ้านเป็นของคุณแม่หน้าที่ทำงานบ้านเป็นของคุณแม่ใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องให้กากบาทตอบอะไรดีคะนักเรียนปลายทางตอบอะไรดีคะยกมือหรือกากบาทไปดูกันเลยหน้าที่ทำงานบ้านเป็นของคุณแม่ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นของใคร
1: ทุกคน
0: ถูกต้องหน้าที่ทำงานบ้านเป็นของทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นหน้าที่ของต่างๆกวาดบ้านถูบ้านเป็นหน้าที่ของบีดรดน้ำต้นไม้เป็นหน้าที่ของอีคิวช่วยคุณแม่ซักผ้าเป็นหน้าที่ของไอดีช่วยคุณพ่อกวาดบ้านเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่หน้าที่ของคุณแม่คนเดียวค่ะข้อที่4ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือและช่วยงานบ้านเท่าที่ทำได้ใครคิดว่าถูกต้องให้ยกมือใครคิดว่าผิดให้กากบาทตอบอะไรดีคะนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าถูกต้องค่ะลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่จำเป็นเท่าที่เราช่วยได้ถ้างานไหนหนักเกินไปเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยและบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูทำไม่ไหวค่ะหนูทำผมทำไม่ไหวครับนะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไปค่ะข้อที่5หน้าที่ของพ่อแม่คือตามใจลูกหน้าที่ของพ่อแม่คือตามใจลูกใครคิดว่าถูกต้องเลยยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องกากบาทนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าถูกต้องค่ะหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การตามใจลูกตามใจลูกในเรื่องอะไรได้บ้างคะวันนี้ลูกอยากจะเล่นเกมจนถึงเช้าเลยได้ลูกเล่นไปเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ลูกอยากได้ของเล่นเอาเลยลูกซื้อเต็มที่เลยได้ไหมคะวันนี้อีคิวขี้เกียจไปโรงเรียนแม่ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากเรียนวิชาสังคมเลย ได้ลูกนอนอยู่บ้านนะได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: แสดงว่าพ่อแ

0: ตามใจลูกไหมคะตามใจลูกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การตามใจลูกนะคะควรจะอบรมสั่งสอนลูกอีคิวทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะไม่ได้นะอีคิวต้องไปโรงเรียนเพราะว่าอีคิวไม่ได้เจ็บป่วยหรือไม่สบายถ้าอีคิวเจ็บป่วยหรือไม่สบายแม่อนุญาตให้อีคิวหยุด1วันนะคะแล้วนอนพักได้บีจะเล่นเกมเหรอลูกแม่ให้เวลาลูกในการเล่นเกม1ชั่วโมงแล้วจะต้องเข้านอนนะเพราะว่าการนอนดึกเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะใช่ตอนเช้าก็จะไม่ตื่นตื่นมาไม่สดชื่นไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าตาดำเลยเพราะว่าอดหลับอดนอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่6นำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ต้องบอกนำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ต้องบอกได้ไหมคะคิดว่าถูกต้องยกมือใครคิดว่าไม่ถูกต้องกากบาทตอบอะไรคะตอบอะไรคะนักเรียนไปทางช่วยตอบด้วยตอบว่าอ้าวไม่ถูกต้องเลยนำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ต้องบอกได้ไหมคะหูวันนี้พี่ซื้อของเล่นมาใหม่หันสาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็ไปหยิบของเล่นของพี่มาเล่นเพราะว่าพี่ไม่อยู่และพี่หวงมากๆเลยกลับมาพี่มาเจอของเล่นวางอยู่ข้างนอกนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: พ
0: ี่
1: เสียใจ
0: พี่โมโหไหมพี่โมโหเพราะว่าอะไรหันสาไปหยิบของเล่นโดยไม่ขออนุญาตพี่ก่อนพี่ก็โมโหแล้วก็ไม่ให้หันสาเล่นของเล่นอีกต่อไปแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีไหมคะหันสาดีไหมคะไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติด้วยค่ะมาดูค่ะสิทธิของสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวนะคะต่างมีสิทธิในเรื่องต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เช่นพี่ของหันสาซื้อของเล่นมาแสดงว่าของเล่นชิ้นนั้นใครเป็นเจ้าของ
1: พี่
0: ของหันสาเป็นเจ้าของพี่ของหันสาจะให้หันสาเล่นก็ได้หรือไม่ให้เล่นก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินของตนนะคะจะทำอะไรหรือไปหยิบสิ่งของของใครจะต้องขออนุญาตก่อนค่ะ 2. มีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนนะคะมีสิทธิในชีวิตของตนเองนะคะและร่างกายของตนเองในการเลือกรับประทานอาหารที่ชอบและมีประโยชน์ต่อร่างกายของตนเองอาหารอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์และทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตเรามีสิทธิที่จะเลือกและเลือกให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตสมวัยค่ะ 3. มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเช่นอะไรได้บ้างเช่นอะไรได้บ้างอาทิตย์หน้าคุณพ่อคุณแม่จะพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนักเรียนก็สามารถยกมือแสดงความคิดเห็นได้หนูอยากไปทะเลค่ะหนูอยากไปสวนสนุกค่ะหนูอยากไปเล่นน้ำค่ะเอ๊ะทำไมถึงอยากไปเล่นน้ำล่ะทำไมถึงอยากไปทะเลล่ะเราก็แสดงความคิดเห็นไปว่าทำไมเราถึงอยากไปทะเลเพราะว่าอากาศร้อนอยากไปเล่นน้ำทำไมถึงอยากไปสวนสนุกเพราะว่าอยากไปเล่นเครื่องเล่นทำไมถึงอยากไปเที่ยวน้ำตกเพราะว่าอยากน้ำเย็นอยากเล่นน้ำอยากไปดูธรรมชาติแล้วก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของเราค่ะ 4. มีสิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นอยากเต้นอยากฟังเพลงอยากเล่นเกมอยากดูโทรทัศน์ทำอะไรก็ได้อย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยากวาดภาพไปวาดบนกำแพงบ้านได้ไหมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้แล้วใครเดือดร้อนต้องมานั่งเช็ดใครคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ก็ตัวเราเองจะต้องไปเช็ดให้สะอาดเดือดร้อนไหมคะ
1: เดือ
0: ดร้อนตั้งๆอยากเต้นกับเพื่อนมากเปิดเพลงดังกระหึ่มเลย เต้นอย่างสนุกสนานแต่ว่าไปรบกวนบ้านบีดบ้านบีดเขากำลังดูโทรทัศน์อยู่เขากำลังทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่กำลังอ่านหนังสืออยู่ไปรบกวนเสียงนี้ค่ะไปรบกวนบ้านบีดทำให้บ้านบีดเป็นไงคะไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยนะคะเมื่ออยู่ในครอบครัวเราทุกคนควรจะเคารพสิทธิของสมาชิกในครอบครัวค่ะเช่นไม่ลื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นโหวันนี้นาวาซื้อของเล่นมาเยอะแยะมากมายเลยเอาไปเก็บไว้ในตู้เดี๋ยวน้องเห็นแล้วนาวาก็ไปโรงเรียนแต่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนน้องก็เข้าไปลื้อค้นของเล่นเอาของเล่นของนาวามาเล่นหมดเลยแล้วของเล่นก็พังเสียหายนาวามีสิทธิ์ที่จะโกรธไหมคะ
1: ม
0: ีสิทธิ์ที่จะโกรธน้องไห
1: ม
0: มีสิทธิ์ที่จะโกรธน้องมีสิทธิ์ที่จะโมโหน้องไหมคะ
1: ม
0: ีแต่ไปตีน้องได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าน้องยังไม่รู้เรื่องเลยน้องยังเป็นเด็กยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ควรไปลื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ได้บอกหรือไม่ขอก่อนค่ะไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้แต่ถ้าต้องการใช้จริงๆต้องทำยังไง
1: ขอเจ
0: ้
1: าของ
0: ก่อนขออนุญาตเจ้าของก่อนใช่ไหมคะพี่ไอดีหนูขอยืมลูกบอลไปเตะเล่นกับเพื่อนหน่อยนะพี่หันสาหนูขอยืมเสื้อผ้าไปใส่หน่อยนะคะเป็นการขออนุญาตแต่ถ้าไปหยิบมาเลยไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเราก็เหมือนกันหูเสื้อของพี่สาวสวยจังเลยปายก็ไปหยิบมาใส่เลยโดยที่ไม่ได้บอกพี่เป็นไงคะพี่โกรธไหมโกรธเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตพี่ก่อนนะคะไม่ควรทำนะคะการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะจะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันหรือขัดแย้งกันนะคะควรขออนุญาตก่อนไม่ว่าจะทำอะไรควรปรึกษากันก่อนหยิบของใครมาหรืออยากเล่นของใครต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมบอกหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนรู้หรือยังว่าในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างทราบหรือยังคะไม่ทราบรู้หรือยังคะรู้แล้วเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรแม่มีหน้าที่ทำอะไรแล้วลูกอย่างเรามีหน้าที่ทำอะไร
1: เร
0: ีย นใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะมา1คนนะคะคุณครูมีบัตรคำมีบัตรคำให้เลือกแล้วให้หนูบอกหน้าที่ของสมาชิกที่หนูจับได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมหยิบมา1ใบได้เป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ลูก
0: หนูได้คำว่าอะไรคะ
2: ลูกค่ะ
0: ลูกนะคะมีหน้าที่อะไรบ้าง
2: เรียน
0: มีหน้าที่ในการเรียนหนังสือใช่ไหมคะมีหน้าที่อะไรอีกคะมีหน้าที่อะไรอีกคะลูกมีหน้าที่เยอะแยะเลยไหนใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้กลุ่มที่3ต้องตอบสิคะช่วยเพื่อนหน่อยว่าลูกนอกจากจะมีหน้าที่ในการเรียนแล้วยังมีหน้าที่อะไรอีกนาวาลองตอบสิคะ
2: ล้างจาน
0: เก่งมากถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีหน้าที่อะไรอีกคะกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่1ลองตอบสิตอนนี้ลูกมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนหนังสือล้างจานลูกมีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอีกหนึ่งอย่างลูกมีหน้าที่ทำอะไรนะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่4ลูกมีหน้าที่อะไรคะ เชื่อฟังอะไรนะ
2: เชื่อฟังพ่อแม่
0: ถูกต้องค่ะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นั่นคือหน้าที่ของลูกนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่1เชิญค่ะ1คนนะคะอ่ะจับเลยได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรเอ่ยได้คำว่าหลานหลานคือใครคะ
1: พวกเรา
0: ก็คือพวกเรานี่เองเป็นหลานของใคร
1: พ่อแม่
0: เป็นหลานของใคร
1: คน
0: เป็นหลานของปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะลุงเราเป็นลูกสิคะเราเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เป็นหลานของพ่อแม่นะหลานมีหน้าที่อะไรคะไอดีมีหน้าที่อะไรบ้าง
2: ช่วยกวาดบ้าน
0: ช่วยกวาดบ้านทำอะไรได้อีก
2: ช่วยทำกับข้าวให้พ่อแม
0: ่ช่วยทำกับข้าวให้พ่อแม่ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายทานได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: อีกอย่างนึงหลานมีหน้าที่ในการ
1: ช่วยทำทำนา
0: เชื่อฟังคำสั่งสอนใช่ไหมคะของญาติผู้ใหญ่แล้วเมื่อกี้ไอดีบอกว่าอะไรนะช่วยทำงานบ้านใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหลานก็มีหน้าที่ในการเชื่อฟังคำสั่งสอนของปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาใช่ไหมคะเชื่อฟังแล้วก็ช่วยทำงานบ้านค่ะขอเสียงปรบมือให้กับไอดีด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3 1คนเลือกนะ1ใบได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรคะตายายตายายตายายมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้าง
3: สั่งสอนครับ
0: อบรมสั่งสอนหลานหลานเป็นยังไงคะให้เป็น
1: คนด
0: ีให้เป็นเด็กดีให้เป็นยังไงอีกโอ้หลานไปโรงเรียนอย่าไปเกเรเพื่อนนะอย่าไปดื้อกับคุณครูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนใช่ไหมคะนี่คือหน้าที่ของตากับยายค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะต่อไปเหลือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่2เชิญค่ะขอ1คนค่ะตอนนี้ขอ1คนเลือกมา1ใบได้คำอะไรคะให้เพื่อนดูเลย
2: แม่
0: มีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ทำงานบ้านมีหน้าที่อะไรอีก
2: สั่งสอนลูก
0: อบรมสั่งสอนลูกมีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: ทำอาหารให้ลูกลูก
0: ทำอาหารให้ลูกลูกทานทำอาหารให้สมาชิกในครอบครัวทานดูแลคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ไหมคะได้ไหมได้มีหน้าที่อะไรคะ
2: สอนการบ้านลูกๆ
0: สอนการบ้านลูกๆทำงานนอกบ้านด้วยไหมคะ
2: ทำค่ะ
0: คุณแม่บางคนก็ทำงานนอกบ้านด้วยนะคะเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีเหลือกลุ่มที่4เชิญค่ะ1คนมาเลือกเลยอีกคิวได้คำว่าได้คำว่าพ่อมีหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำงานครับ
0: ทำงานใช่ไหมคะทำอะไรอีก
2: อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดี
0: โอ้อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดีมีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำสอนการบ้านลูก
0: สอนการบ้านลูกมีหน้าที่อะไรคะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ช่วยกวาดบ้านถูบ้านได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมได้มีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำงานหาเงินให้ลูก
0: ทำงานใช่ไหมคะทำงานหาเงินมาให้ลูกนะคะมาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกซื้อขนมให้ลูกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้อของเล่นให้ลูกแล้วก็มีหน้าที่ช่วยทำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขอเสียงปรบมือให้อีคิวด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งบัตรคำมีใครอยากออกมาไหมคะใครไม่เคยออกเลยโอเมกซ์เชิญค่ะมาดูค่ะว่าโอเมกได้คำว่าอะไรได้คำว่าอะไรคะ
2: ปู่ย่า
0: ปู่ย่าปู่ย่ามีหน้าที่อะไรคะ
2: สอนเด็ก
0: สอนใครคะ
2: สอนหลาน
0: สอนหลานอบรมสั่งสอนหลานเป็นไงคะ
2: ให้มีความดีกับผู้อื่น
0: ให้ทำความดีกับผู้อื่นอ๋อสอนหลานให้ทำความดีกับผู้อื่นใช่ไหมคะเช่นช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจใช่ไหมแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นได้ไหมคะนี่คือหน้าที่ของปู่กับย่าใช่ไหมคะปู่ย่ามีหน้าที่อะไรอีกคะ
2: เลี้ยงให้ครอบครัวมีความสุข
0: เลี้ยงดูหลานหลานให้ครอบครัวมีความสุขใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโอเมกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้แล้วว่าหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนนั้นมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างและแต่ละคนนะคะก็มีหน้าที่ที่สำคัญทุกคนมีหน้าที่ที่สำคัญหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันหรือไม่ค่ะวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำกันค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวค่ะโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปที่หน้า39เปิดไปหน้าที่39นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะดูหน้าตาใบงานของตนเองใครไม่เจอให้ยกมือได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเปิดให้นี้เจอทุกคนแล้วเด็กๆคะหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาคุณครูแล้วฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรถ้าใครไม่ฟังจะทำใบงานไม่ได้นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนักเรียนไปทางก็เหมือนกันนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเลยแล้วก็ช่วยกันตอบด้วยค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ซึ่งมี2ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนฟังค่ะตอนนี้คุณครูให้ทำอะไรฟังคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูฟังนะคะนักเรียนไปทางฟังไปด้วยนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าควรใส่เครื่องหมายถูกหรือควรใส่เครื่องหมายผิดพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมค่ะข้อที่1ค่ะลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะใส่เครื่องหมายอะไรคะลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ใครคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกใครคิดว่าใส่เครื่องหมายผิดไปดูค่ะใส่เครื่องหมายอะไร

0: ใส่เครื่องหมายถูกนะคะเด็กๆใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความได้เลยนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความในข้อที่1ได้เลยนะคะเรียบร้อยไหมคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือเอามือลงค่ะนักเรียนไปทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ข้อที่2ผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้นักเรียนคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรกลุ่มที่1คะกลุ่มที่1คิดว่าในข้อที่2ควรใส่เครื่องหมายอะไรคะกลุ่มที่2คิดว่าข้อที่2ควรใส่เครื่องหมายอะไรนักเรียนกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าข้อที่2ควรใส่เครื่องหมายอะไรเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบว่าผิดนะคะใส่เครื่องหมายผิดลงไปผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยต่อไปข้อที่3นักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อนี้ใส่เครื่องหมายอะไรคะอีกคี่คิดว่าใส่เครื่องหมายอะไรคะบีคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกอีคิวล่ะคะคิดว่าใส่เครื่องหมายถูกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อที่3ควรใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกค่ะใส่ลงไปได้เลยต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคิดว่าควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกใส่เครื่องหมายถูกเพราะอะไรถึงใส่เครื่องหมายถูกคะ
1: เพราะว่ามีส่วนร่วมการคิดเห
0: ็
1: น
0: ใช่แล้วเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวนักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรใส่เครื่องหมายอะไรถูกหรือผิดถูกหรือผิดใส่เครื่องหมายถูกค่ะถูกต้องใส่ลงไปเลยใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่5ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายนักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัวนักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัวควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดใส่เครื่องหมายผิดค่ะข้อที่6นะคะใส่เครื่องหมายผิดลงไปได้เลยเรียบร้อยหรือยังยังไม่หมดแค่นี้ให้นักเรียนมาตอบคำถามอีก2ข้อข้อที่1ค่ะบทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัวคืออะไรบทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัวคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะใครเขียนกวาดบ้านใครคิดว่ากวาดบ้านก็เขียนกวาดบ้านไปได้เลยคุณครูยกตัวอย่างให้เช่นเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่หรือใครจะจดตามคุณครูก็ได้นะคะ

ิทธิของฉันในครอบครัวคืออะไรสิทธิของฉันในครอบครัวคืออะไรคุณครูยกตัวอย่างให้ค่ะเช่นได้รับการเลี้ยงดูและปกป้องค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกตามคุณครูได้เลยนะคะ

0: ใครกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะยกมือค่ะยกมือเลยใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บงานของตนเองก่อนเก็บงานของตนเองก่อนนะคะแล้วนำกลับไปเป็นการบ้านค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาตอนนี้ฟังค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและปฏิบัติตามสิทธิของตนเองนั้นจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่4เรื่องผลดีจากการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ความรู้กลับไปไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ความรู้กลับไปแล้วว่าบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองนะคะซึ่งเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเรามีบทบาทอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและอย่าลืมกลับไปทำการบ้านในวันนี้ที่ยังทำไม่เสร็จด้วยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยแล้วคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรีเจ็ดมหัศจรรย์

0: ไรน่ะ
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
0: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โย
0: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบๆไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
3: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงๆเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
4: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้

จะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชโองที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อสมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆคงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เอง
1: การเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูก

0: ามาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำนะแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็
1: เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมะลิของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะ หลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัย

เป็นเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยล่ะค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้ตัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

่ามกลางละอองฝนพรำและดอกรวงผึ้งทุกต้นบานสะพรั่งในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลซึ่งเคยถวายงานในพระบรมมหาราชวังได้เล่าถึงพระประสูติการไว้ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนพระราชหฤทัยอยู่ในห้องที่อยู่ติดกับแพทย์กำลังถวายการประสูติร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีคณะองคมนตรีทุกคนต่างทราบการประสูติแล้วตรงที่ได้ยินพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเวลานั้นเสียงสะดุดปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพระราชโอรสประสูติแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495นับเป็นปีที่7แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของรัชกาลที่9เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ1เดือนสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้ตั้งถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูลโดยได้อัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วชิรญาณะผนวกกับอลงกรณ์จากพระนามจุฬาลงกรณ์ในรัชกาลที่5พระองค์ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่1ขณะมีพระชนมายุ 4,000 ษาณโรงเรียนจิตรดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่1จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในต่างประเทศวันที่6มกราคมพุทธศักราช2509สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางวิทยุโทรทัศน์ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้าศึกษาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียขณะที่ทรงศึกษาวิชาทหารก็ทรงเลือกศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกันทรงใช้วิชาอักษรศาสตร์สื่อความในพระราชหฤทัยผ่านบทพระราชนิพนธ์ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระบรมชนกนาถอยู่เสมอด้วยภาษาที่สละสลวยและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพระองค์ในเวลานั้นดังความตอนหนึ่งว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนจะอดกลั้นขันติมีมานะเสียสละยุติธรรมนำตัวอย่างจะซื่อสัตย์จริงใจไม่อำพราง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำนองก่อนจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปหรือต้นเดียวบ้าน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพยัตตรวจหน้าพยัตตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัตตรวจคนชวนมูไปนะเออไปกินเขาโต้กินปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
3: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
7: น
5: ั่
7: น
5: จ
7: ะเปิดเงินคงน้ำเนี่ย
8: เปิดเงินแล้วเราไป
5: แม่ไปหาปลาบ่
7: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
3: ไปปัญญาสำคัญ
9: แม่ไปบ่ก่อนเลยกินหลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปาก
9: น้องมาปากหรือว่ามันมาโบหรือเปล่าเดี๋ยวเอาปลาเดี๋ยวเอาไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
9: สอบเป็นบ้างไหม
5: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยจีเห็ดได
9: ้เนี่ยมาเนาะ
5: คันคันมีดคันมีดตกเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตุลได้ตกไงเลยล่ะ
10: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
10: ตักโต
5: ห้าโต
10: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
5: เอาเอามาไปเลี้ยงเด็ก
9: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
10: ป่ะมากินป่ะ
5: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำยืนอง
9: ย่าง
5: อัง
7: เป็นยังไงเนี่ย
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
11: ์รับเรื่องการทำสะพานละมาแต่ดินบดเลยไม่ด
12: ินจะดินอะไร
11: ขอเป็น
12: ดิน
11: คน
12: ขอนแก่น
11: คร
12: ับ
11: มันจะดีของคนขอนแก่นครับเราจะดีของคนขอนแก่นนี่เดียวก็เป็นห้อยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเดียวกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มันเป็นยางพารานี่คือละ
4: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ
1: อถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมาลูกชายไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะ
3: เออลูกหลงเบาดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
2: แม่แม่แล้วนี่ตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวโต
2: กะเอาไปกิน

0: กินกับหยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
0: ่ต้มสุ่มไก
2: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนซิ่วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
3: เฮ็ดหลายบ่ครับ
2: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
4: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
5: เอามันกรอบโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
6: หลาย
5: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี่ล่ะเนาะว่าข้างนี่ก็ได้
5: แ
7: ล้วก
5: ู
7: ได้อ้อนี่ข้าง
5: ใน
7: ลำน
5: า
7: โน้มา
5: เ
7: นี่ยข้าง
5: มา
7: แก้
5: จ
7: ั
5: ดการ
7: เดี๋ยวไปอุบๆเดี๋ยวไปอ้อข้าง
5: แ
7: ง่หลัง
8: ข้างมีข้างหน่อยเนี่ยเอาลงมาแล้วก็หมดแดง
5: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่หมดแดง

0: เขาจะไปแง่กันหลายคน
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสีละ20 บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10 กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากๆๆลาก
4: เลยลากเลย
3: ลากมันเข้ากับเป็ดป้อยพุ่นไห
5: มมันบ่มีแหงเข้า
3: บ่บ่บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: โอ้โห
3: มัน ต้องแพ้มันต้อง
5: เข้า
3: เนี่ยให้เราที่นี่หน่อยไว้ป่าไข่
5: บุหล่ะ
3: บัวเอ้ยลุ้นละมันบัวบัวแล้วมันฟากันได้หมดดูกูตายเนี่ย
6: มูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่มดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
0: กล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบครับ
6: กล้วยใส่มดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
7: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้ป่องเด้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อเพิ่นว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
8: ขึ้นไปเยอะหน่อยเลยจะเหลือเยอะยัง

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดการใส่ได้ลูกหลานบ่จักก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซี่
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้บัดนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพ่อแม่มีซ้ำนี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยครับกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ่นต่อสู้มากแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มากจนมาถึงเมืองนี้แหละต่อสู้มาแต่มกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกอันนั้นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปเบอร์ดีซีแต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอจักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: I'm sorry.
4: ือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
7: กันแม่หยัง
4: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
3: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ไทบ้านยัด
7: บ่ยัดเห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีก
3: แล้วผม
7: บ่มีทีเพิงทีอาศัยใด
3: ฮับปูสาต้องมี
0: บ่มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเฮายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้าน่ายืนหลายกว่าไทบ้านมันเถาะ
4: ก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชั่วใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
8: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระหว่างนี้

0: คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
1: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
2: ตายอยู่
1: ม
2: องนี้พอตะแมบมันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
3: ค่ะ
2: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
3: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
2: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเยาชีวิตของมุตุมุแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
4: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัช

ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางแล้วครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: 60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั
1: ้ยไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะอยู่ที่กรรมวิธีใช่ไหม
1: แบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
0: ใหญ
1: ่ยิ่งตัวใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่มๆ
1: ใช
0: ่แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยิน

0: แบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโก

0: ายเจาะตรงกลาง
1: เจาะตรงกลางครับ
0: แล้วก็ใส่หมูย่าง
1: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
0: มือไปเลยค่ะ
1: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตราดผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
0: ใช
1: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
0: อร่อยใช่ไหมคะ
1: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
0: ไม่ได
1: ้มัน
0: เหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ยุ้ยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
0: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
1: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
0: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
1: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
0: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
1: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
0: ้10กว่าปีแล้ว
1: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอากระเทียมใส
1: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
0: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
1: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
0: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
1: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
0: ใช่เอามือ
1: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
0: ู่ใช่มันจะ
1: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
0: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
1: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
0: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
1: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
0: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
1: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึง

0: ตอนเกือบเที่ยงเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
0: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
0: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
0: ไส้ไก่
1: ไส้ไก่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
0: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
0: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
0: อันนี้คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
0: ปาท่องโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
0: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
0: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่าหนึ่งคนก็ไปหนึ่งถ้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
0: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
0: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
0: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
2: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มเลยแต่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
0: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านเนี้ยเราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิด
0: ตรงนี้เลย
1: ค่ะสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชายเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสคนตรังไปแล้ว

0: โ
1: อ้อร่อยอ่ะ
0: กำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับและอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
2: หนำเลียว
0: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
0: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเขาหยกนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้มซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
0: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเขาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือก
0: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
0: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็สามชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: เพราะคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายด้านหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ด้านหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
2: ซีค่ะ
0: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
2: ได้ค่ะ
0: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดี
0: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังด้วยถูกไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
0: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
0: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำเย็น
0: ให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
0: หลังจากนั้นก็คุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
0: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
0: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะคร
3: ับ แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
0: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
0: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
0: เหลืองน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
0: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: ผสมน้ำ
0: คร
3: ับ
0: ผมมา
3: น้ำไม่เหนียวมาก
0: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
0: ครับผมฮะต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
0: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี
0: ้อุ๊ย

0: ยาวมากพี่นานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
1: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้หรือหยุดเทศกาลนะคะ
0: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
1: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
2: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
2: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
2: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
2: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: น
2: ี่
0: คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
1: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูปั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
2: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
1: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
2: มันสีม่วงอะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนใต้ก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผม

0: วันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อเลยนะผู้ชมพอกินเข้าไปอ่ะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นอ่
1: ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้นะอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะอยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะครับผมเลยบอกว่าตังเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้ช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจการ

ทำที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวีทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได
1: ้ก็มันจะมีขวดที่เป็นแต่มันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้

0: มันกดไลค์ได้เติมเนี้ย
1: หรือถ้าเขาได้แล้วมีคนซื้อ
2: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเปม
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
2: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
2: ครับผม
0: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
2: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
2: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
2: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
2: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
2: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันคร
2: ับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
2: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
2: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
2: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
2: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอันนี้
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
2: ับเป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
2: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
2: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
2: ครับ
0: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
2: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
2: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
2: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ครับใช่ครับ
2: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
2: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
2: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
2: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
2: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
2: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
2: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
2: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
2: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
2: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
2: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
2: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
2: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
2: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
2: โบชัวแผ่นพับ
0: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
2: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช
2: ่นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
3: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัม

0: ซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่เนี้ยนอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคครับไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้
4: ทำได้
0: อยู่ได้ดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
3: เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: อันนี้ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ดีให้หมด
0: ตอนนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อ
5: หลอดไฟหลอดไฟบริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได้
0: คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
3: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
0: ั
3: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอ๋อ
0: ครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
3: ต่อวันครับ
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออที่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ต้องทิ้งเสื้อออก
0: เอากระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
6: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
6: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
0: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่ เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อย
3: ู่ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อ

0: ไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นเงินกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลูวิ่งไฟฟ้าข้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: ันพ
1: ่อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
1: ับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
1: ื
2: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่ามันเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถ

0: าจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย เวลา 18:01 น.

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเห็นไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เนี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันค่ะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่

0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้วจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกวาเลยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: โอ้ปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาว
0: ๆใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละค่ะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงปลาเนี่ยคร
1: ับแต่มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
0: อันนั้นก็อยากจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
0: อันนี้ก็อยากระบัน
1: ระบัน
2: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฝูงใหม
3: ่ๆจะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโทงโจงแฮกได้แล้ว
1: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: าว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบัน
1: โลบัน
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองเหลือง
1: จุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยเนาะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
2: หยวกกล้วยใส่ลงไป
0: แค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้จะเกลือ
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: างปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลิ่นนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้โหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มค่ะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: นะชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: เลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามเพลจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญไม้ทำรายการม
0: ั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองพอรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลง

เองเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริทรงสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนเว้นพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัด

0: ปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปี แล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ้ยลูกหลานบริพารเราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสำนึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
3: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
3: 7ธันวาคม 2565
4: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
5: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา

0: พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
2: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่ มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
3: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแนะแนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแนะแนวคุณครูแนะแนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนนึงที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
4: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3 ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตัวด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือ นูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่แม่ก็แบบดีใจที่แบบว่าเออ8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็นหนึ่งใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบ

0: ดีใจมากๆแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าเออลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
1: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในระดับป.โทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับทีนี้ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทุนปทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเน็กชันความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
2: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
1: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีครับและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจริญ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไปโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันพฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวายกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุทานก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายณ์เก๋งนารายณ์ตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือปฏิมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดรัชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายณ์แห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายณ์จึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันธ์พระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศ

ลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เรื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒน์เบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้า

เลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุญหลังลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบท

ประจาและทรงพระราชนิพนธ์ต่อนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพโยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคขนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แหลงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทั้งหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็ให้เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอ่ะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมมีพืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันอ่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันอ่ะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแทงเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: รัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาส

0: ข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะแจกในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระราชทานมาดังนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6-7 กันยายน 2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจจาระมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
7: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าฟัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้า

0: เราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
1: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: ปะเบ
4: ้ยโอ้ย
5: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
1: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาหากเรา
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรออวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของทวิชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
7: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูก

0: ลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
1: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้หายไป
0: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
0: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยเราคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวยังต้องการให้สังคม

เห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ันไหนไม่ได้จักสารเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งระนองเกิดทองมักตอบเวลาใครสงสัยว่าทำไมเธอและเพื่อนสมาชิกถึงรวมกลุ่มจักสารกันอยู่ตลอดเวลาน
1: ิดนึงก็เอามีเวลาว่างนิดบางทีรู้ต่อได้ 4-5 เส้นก็เอามันเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือทิ้งไม่ได้อะว่างไม่ได้ว่างต้องทำ
0: เย็นนี้ก็เป็นเช่นวันไหนๆที่ระนองกับเพื่อนสมาชิกจะมารวมกลุ่มกันเพื่อจักสารไม้ไผ่ลวดลายดอกพิกุลความชำนาญฉายแววให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนเหล่าไม้ไผ่อ
1: ันดับแรกต้องตัดไม้ไผ่ตัดโคนตัดปลายตัดเป็นท่อนมาเสร็จแล้วก็เอามาขูดผิวออกขูดผิวออกให้เสร็จเรียบร้อยมาผ่า2ผ่า4จะมีประมาณ16ซีกต่อ1ป้องแล้วก็มาเอาท้องออกแล้วก็ไปตากแดด
0: ระนองมักเปรียบงานจักสารเหมือนการใช้ชีวิตต้องรู้จักวางแผนให้ดี
1: เสร็จแล้วก็เอามารูดให้บางเท่าที่เราพร้อมใช้พอรูดบางเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเอาไปต้มสีส่วนหนึ่งเอามาทำโครงสร้างความยากของการขึ้นโครงไอ้ตาชะลอมันนะมันยากคือว่าเคลียร์ตาไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่สั้นมันตั้ง18นิ้วแล้วความยาวอ่ะบางทีเส้นมันจะไปอย่างนี้มันจะคดเราก็ต้องพยายามทำช้าๆจะต้องเคลียร์พยายามต้องเคลียร์ให้เส้นตอกตรงถ้าไม่ตรงออกมาแล้วชิ้นงานจะไม่เรียบร้อยพอเป็นรูปร่างเสร็จแล้วเราก็มาทำชะลอมทับอีกรอบหนึ่งทับอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็เราก็มาทำดอก
0: ฝีมือการจักสานที่วัด

0: ได้จากลวดลายดอกพิกุลบนผลิตภัณฑ์ต้องละเอียดต่อเนื่องและมีขนาดที่เท่ากัน
1: เสน่ห์ของลายพิกุลคือจุดดอกพิกุลจะสวยมากยากก็อีตอนสอดดอกนี่แหละตาไม่ดีต้องพยายามเพ่งเล็งรูมันจะนิดเดียวต้องคนใจเย็นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นถึงจะทำได้
0: ความชำนาญนี้สะท้อนประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า30ปีได้เป็นอย่างดี
1: ทำดอกเสร็จแล้วเราก็มาทำขอบเสร็จแล้วอีกตอนนี้ก็คือผูกหวายเสร็จแล้วมาใส่หัวที่เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาประกอบเป็นรูปทรง
0: ผลิตภัณฑ์กว่า60ชิ้นที่ส่งให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มจักษานบ้านตากแดดได้เป็นอย่างดี
1: แม่ก็จะบอกกับคนรุ่นใหม่นะว่าให้มาเรียนรู้กับแม่แล้วก็แม่จะสอนให้เขาจะต่อไปแม่ทำไม่ไหวเราจะได้มีคนสืบทอดต่อไป
0: การสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคือแรงขับเคลื่อนให้พวกเธอทุ่มเทศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานเสร็จแล้วจะขายได้ไหมวันนี้ชิ้นงานมีมากเท่าไหร่พระองค์รับซื้อทั้งหมดและคงไม่มีใครจะเชื่อว่าค่าตอบแทนจากการจักสานจะสามารถพลิกชีวิตของชาวบ้านจากหน้ามือเป็นหลังมือ
2: สวยครับป้า
1: ศิลปชีพที่ทำให้แม่มีรายได้ตรงนี้ก็คือว่าดีมากชีวิตแม่เมื่อก่อนก็เหมือนว่าก็ทำไร่ก็ลุ่มๆดอนๆพอได้ตรงนี้มาเป็นอาชีพเสริมครั้งแรกไม่ทำเป็นอาชีพเสริมก็มีรายได้ดีต่อเดือนแม่ก็พอกินพอใช้พออยู่มาตอนนี้แล้วมันไม่ใช่อาชีพเสริมของแม่แล้วมันเป็นอาชีพหลักแล้วเพราะแม่ไปทำอะไรไม่ไหวแล้วแม่ก็ได้อาศัยตรงนี้แหละทำกินอยู่ดีมากทำให้ชีวิตแม่เปลี่ยนขึ้นมาได้เยอะขอบคุณพระองค์ท่านนะคะที่ให้ความรู้กับราษฎรให้ราษฎรมีความสุขมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้ดีมากเลยค่ะ

0: เกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันหนึ่งคือก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาหินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงทรงว่าสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่6 ธันวาคม 2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อเพียงหยางครับ
3: ชื่อน้ำแข็งนะคะ
4: หนูช
5: ื่อ
4: น้ำชาค่ะ
5: ชื่อเอกแขครับ
0: คุณลุงชื่อกิติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆคือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนำหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยครับแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหากับดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ

0: ค่ะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็น
1: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจูดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ำจะเป็นน้ำใสนะครับก็เป็นน้ำที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือก็จะกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
0: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอคร
1: ับ ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์อะอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
0: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
1: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายน่ะมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นท้องกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
2: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
4: ไป
3: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
5: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
3: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั่นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
5: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นอันนี้มันเหมือนกันไหมครับ
3: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
0: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
3: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
0: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
3: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
0: เห็นครับ
3: แปลงที่หนึ่งครับ
0: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
3: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี่ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
4: จำได
3: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
5: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
3: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับ

0: ภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
2: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
0: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
3: ครับครับครับ
2: งั้นไปกันเลยครับ
4: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันทร์อุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันเบนซินโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านครับ
2: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
4: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
5: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
4: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
2: ครับ
4: ครับ
2: ไปกันเลยไหมคะ
4: ครับ

0: แล้วอันนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังนี้
1: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บ
1: ริสุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
2: คร
1: ับ ว่าหนูก็ทำได้ไป
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยแหละครับ
1: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: ครับ
1: บาย
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่เดียว

ได้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม
0: ่เคยนะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพลุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพลุและป่าเสม็ดจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพลุคืออะไรอ่ะ
0: ป่าพลุคืออะไรป่าพลุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพลุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
3: โอ้โหร้อยปี
0: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
3: ที่นี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอ
3: มี
0: ข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากมีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: ครั้งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแทนฟังในป่าพลุเนี่ยนะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับกันในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้พี่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันไม่ให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
5: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลย
0: สนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาต้นเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสรรผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จัก
1: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
3: แล้วนี่คืออะไร
4: เหมือนย่า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ

0: ากระจุดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
1: อ๋อแต่ว่าเป็นกระย่ากระจุดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่ใช่ไหม
0: มันมีหลายขนาดกระจุดค่ะ
2: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดด้วยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
0: น้องๆสนใจที่จะสักเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
2: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
3: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทําไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ํามันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
4: คุณปู่คะหนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรได้แยกกระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
5: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
6: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ

0: ที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไงด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษา พราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนนึงก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวม

0: คะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวชหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อย่างที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวชก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
1: คะ
0: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
1: คะ
0: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
1: ะ
0: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลนิธิอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมี

0: มีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำไงที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47 48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐ
1: เพราะ
0: ว
1: ่
0: าของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีนี้พอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางที่หรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นก
0: ัน
1: ก่อนด้วยที่เราสมาชิกใหม่เข้ามาย
0: ังยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: ละ
1: เป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเร
1: ื่อง ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนั่นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้

0: ชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเฮ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทํางานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกินเนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3ในของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันธวันที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้เสื่อมประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาก็จะแบบมีความ

0: คิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉันถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได
0: ้ได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่ฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะทันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมี

0: ชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งกลับโทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา BLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10

0: ยเนี่ย
1: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
2: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
0: จัดไป
2: หายที่บัตรก็คือ
3: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆ ก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้อะค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลานานชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลจึงร่วมกันทำหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณนิคมพัฒนาเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาเป็นหนึ่งในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลที่กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2505ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงสภาพพื้นที่ของตำบลนิคมพัฒนาเป็นที่ราบเนินเขาสลับกับเทือกเขาสูงแม้จะมีระบบประปาหมู่บ้านแต่ในพื้นที่สูงน้ำประปาก็จะขึ้นไม่ถึงและถึงแม้จะมีสระเก็บน้ำสำหรับการเกษตรแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดมีลำคลองละงูหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองมะนังซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีไม่เคยเหือดแห้งพาดผ่านหลายหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างลำน้ำได้ใช้อุปโภคแต่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1: ก็มานั่งวิเคราะห์กันพื้นที่ของเราเนี่ย 30,000 กว่าไร่กับประชากร 2,000 กว่าครัวจะแก้ปัญหายังไงทั้งระบบนะวิธีจัดการก็คือทำยังไงก็ได้ต้องดึงน้ำจากคลองมะนังให้ได้ไม่ได้คิดนะว่าจะถวายดีกาแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเราติดเรื่องงบประมาณแล้วก็ความจำเป็นของคนทั้งตำบลด้วยก็มีทางเดียวต้องหวังพึ่งท่าน
0: และแล้วก็เหมือนมีหยาดฝนชโลมจิตใจเมื่อพวกเขาทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำที่พวกเขาขอพระราชทานความช่วยเหลือนี้เป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
2: เราก็ได้ข้อสรุปในการกราบบังคมทูลว่าเห็นสมควรที่จะเป็นการก่อสร้างระบบประปาแล้วก็มีระบบกรองน้ำระบบประปาแล้วก็มีท่อประปาส่งไปยังหมู่บ้านซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฎีกาเรื่องนี้ไว้เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการลำดับต้นๆหลังจากที่ได้ทรงราชเป็นรัชกาลที่10
0: จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศนำมาซึ่งแนวทางการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16โดยจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากคลองมะนังในพื้นที่บ้านผัง20ของนางอุทัยสุวรรณูซึ่งได้บริจาคที่ดินเพื่อการก่อสร้างส่วนถังเก็บน้ำจะตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรแต่เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของตำบลและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
3: คือในตำบลเราเนี่ยแหล่งน้ำที่ว่าใหญ่ๆสามารถทำประปาได้ยังไม่มีเลยค่ะมีแต่สระซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ตกอบต.เขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่อยากได้น้ำในคลองมะนังนี่ค่ะก็ถามว่าถ้าที่มันตรงนั้นมันคือเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาขุดเป็นแหล่งน้ำทำเป็นแก้มริมอะไรคือได้ตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาได้น้ำจากคลองนี้คือแก้ปัญหาได้ทุกหมู่บ้านเลยค่ะก็เลยบอกว่าเต็มใจจะให้ยินดีจะให้นะคะ
0: โครงการระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเริ่มก่อสร้างในปี2562เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นระบบประปาสายหลักของตำบลนิคมพัฒนาโดยจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาเดิมของแต่ละหมู่บ้านและจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตำบลนิคมพัฒนา9หมู่บ้านกว่า 2,300 ครัวเรือนให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี
1: เป็นน้ำประทัยที่หลั่งไหลมาให้กับคนตำบลนิคมก็คนจังหวัดสตูลด้วยเพราะว่าพระราชทานโครงการมาเนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นเกียรติประวัติของคนตำบลนิคมทำให้เราเนี่ยต้องระลึกถึงบุญคุณถึงบารมีของท่านซึ่งเมตตาให้กับคนตำบลนิคมได้ใช้น้ำได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับ

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศแชวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Go to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์คมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามหนึ่งเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่

ผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตดิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาอ
เวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72

2นายพานุพงศ์วีระตันตะพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอวาอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางพูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริมาณของฟังก์ชันซึ่งการหาปริมาณของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริมาณของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริมาณเนาะสำหรับการหาปริมาณของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริมาณได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เทคเรียกเทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริมาณซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริมาณที่เรียกว่าเทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางทีบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริมาณของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราเป็นจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการหาปริมาณของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรื

วิธีการทีละส่วนตรงเนี้ยหรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้ยกฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos x ซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวหนึ่งปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอินทิเกรต x e กำลัง3x 3-5x บางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวเนี้ยมันคือ 3-5x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่-5แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
4: หยุดหยุดหยุดเฮ้ยเด็กอยู่
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
4: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ่

0: ษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: เกิดมีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเสร็จพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทํางานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นมูลเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีลาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองไซราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองไซราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนต์จอห์นก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนต์จอห์นมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอห์นคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุสานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ละโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
0: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทอร์มิน่าแต่ย่อมกว่า ว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่าง

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ดา

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: important Neolithic remains in Malta.
1: Malta เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกไนออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกไนออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอลตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลตาหมอต้าเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอต้าจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลตาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลตาซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัด

คือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนต้าซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนต้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอร์ตายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอร์ตาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภา

0: จากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอร์ตาตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกไนท์ทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีกสองศพมีศพไนท์อังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง

0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
0: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชหฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจ
2: ในอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนึงครับคนหลายๆคนหลายๆชุมชนก็ยังลำบากอยู่ดีครับผมเห็นมีแต่คนบ่นว่าบ้านครอบครัวยากจนชุมชนแออัดการศึกษาก็น้อยแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้
1: เวลาที่เราทำให้ระบบเขาเรียกว่าชุมชนแม้ว่าเป็นชุมชนแออัดนะแต่รวมพลังกันขึ้นมาแล้วก็จัด

0: ระบบขึ้นมาเนี่ยชุมชนนั้นรอดได
1: ้มันเป็นไปได้ครับถ้าทุกอย่างมันแย่หมดสภาพแวดล้อม
0: ยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่สมัยที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาสลัมที่มันมีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานครเราเรียกเป็นภาษาสวยๆว่าเป็นชุมชนแออัด
1: ซึ่งจริงๆในสมัยก่อนก็เรียกว่าสลัมนั่นเอง
0: นั่นแหละคือชุมชนแออัดและกรุงเทพก็สลายชุมชนแออัดแล้วไปสร้างเป็นตึกหรือบ้านเอื้ออาทรอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่การแขกชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังที่มีตึกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นการสลายชุมชนแออัดแล้วเข้าไปวางไว้ที่การแขกชุมชนร่มเกล้าความจริงแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่หมอเห็น คุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีพลังเขาเรียกพลังจิตอาสาเยอะมากเลยเนี่ยเขามีความคิดดีคือเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนะไม่ใช่ฝูงชนนะไม่ใช่คนเดียวเองเลยนะเขาเชิญหมอได้มีโอกาสเชิญหมอไปพูดอันนี้คือเท้าความหลายปีมาแล้วนะหมอเขาจะว่าเกือบจะ10กว่าปีที่แล้ว
1: คร
0: ับ คุณป้าเขาเชิญหมอไปพูดแล้วหมอไปช้าแล้วก็พอไปถึงปุ๊บผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสมัชชาครอบครัวอยู่เนี้ยก็มาต้อนรับเราเดินผ่านห้องสมุดที่ใหญ่ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันแซงแซ่มาเลยเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรรอวิทยากรมาบรรยายหมอก็เลยคุยกับผอ.โรงเรียนว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้อำนวยการเปิดไอ้ห้องสมุดเนี้ยซึ่งใหญ่โตเลยนะอยู่ในโรงเรียนเลยเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเขากลายเป็นแหล่งเรียนรู้คือให้โรงเรียนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปเลยเนี่ยนะจะดีมากๆเลยแทนที่จะเปิดไว้แค่เฉพาะห้องประชุมนั้นแล้วก็รอวิทยากรมาพูดแล้วก็จบหน้าที่กันไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกตอบกับหมอว่าหมอหาเรื่องงานเข้าอ่ะคือเงินแกก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้มาเปิดรั้วโรงเรียนข้าวของจะหายแล้วคุณครูก็งานหนักอยู่แล้วจันคนและกำลังเงินหมอก็เลยบอกกับท่านผู้อำนวยการตอนนั้นว่าลองคิดใหม่นะว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนเมื่อโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนชุมชนก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์เราก็ดึงชาวบ้านที่เป็นแกนนำมานั่งล้อมวงคุยกันสิเงินไม่มีคนไม่มีเรากลัวข้าวของหายเราไม่มีใครที่จะมาเป็นอะไรนะรปภ.เหมือนเฝ้าแล้วให้ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดพันธสัญญาในการใช้พื้นที่นี้ขึ้นมาดีไม่ดีผู้อำนวยการไม่ต้องใช้คุณครูเลยท่านจะได้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันมาจากคนในชุมชนนี่แหละและเกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้นขึ้นมาดร.พีทราบไหมว่าผอ.ไม่เก็ตครับแต่คนที่เก็ตคนที่หูตา
1: เป็นประกายเลย
0: ประกายเลยเนี่ยคือป้าอุ้มฮะป้าอุ้มแห่งชุมชนร่มเกล้าที่เชิญหมอนั่นแหละหมอก็ทำหน้าที่พูดวันนั้นเสร็จนะวันอาทิตย์นะแล้วหมอก็กลับแล้วหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กงานมันก็หนักอยู่แล้วนะตรวจคนไข้จันทร์ถึงศุกร์อะไรหนักอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลเด็กเคสเยอะทั้งหลายสมัยนู้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าป้าอุ้มและคณะฮะคณะของป้าอุ้มบุกโรงพยาบาลเด็กฮะ
1: ไปหาคุณหมอเพื่ออะไรฮะ
0: พบผู้อำนวยการแล้วบอกเลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วขอพบหมอเดลฮะหมอก็มาแล้วเปิดห้องนั่งคุยกันป้าอุ้มหิ้วปึกหนึ่งมาเป็นเอกสารปึกหนึ่งป้าอุ้มบอกว่าหมอรู้ไหมชุมชนร่มเกล้านี่เป็นแดนมิกสันยีป้าอุ้มใช้คำนี้เลยนะมันคือแดนมิกสันยีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติในชุมชนร่มเกล้ามีหมดยาเสพติดยกพวกตีกันแก๊งซิ่งมีหมดทุกอย่างเลยหมอช่วยลงพื้นที่ในการไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าป้าอุ้มเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะลูกป้าอุ้มโตยังโตแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมป้าอุ้มไม่ย้ายออกจากชุมชนไปเลยปัญหาป้าอุ้มจะได้จ
1: บ
0: แกหันมามองหน้าหมอแบบขวางเลยนะหมอปัญหาป้าจบแต่ปัญหาของชุมชนไม่จบ
1: ป้านี่ใจเด็ดมาก
0: ใจเด็ดมากไม่เป็นไรถ้าหมอไม่ช่วยป้าอุ้มและคณะก็แค่ได้มาบอกหมอป้าก็ยินดีที่จะยกทัพกับเลิกคบหมอไปเลยโอ้แรงเอาละสิงานเข้างานจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็หนักอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: นี่ป้าอุ้มกำลังจะชวนลงพื้นที่ฮะดร.พีรู้ไหมว่าปีนั้นน่ะเป็นปีพุทธศักราชแถว2548 49 50 2550ประมาณนั้นน่ะนะคือเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะนะหมอลงทุกวันเสาร์ฮะลงพื้นที่ฮะ

0: เราเริ่มในการที่จะเอาปัญหาของชุมชนมานั่งคุยกันเกือบตายฮะปัญหาเยอะแยะและซับซ้อนมากพอเริ่มคุยกันเนี่ยนะทุกคนตำหนิติเตียนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดเราทำไม่ไหวเพราะปัญหามันยากและใหญ
1: ่
0: มันเป็นปัญหาของคนในเมืองอ่ะอันนู้นผูกโยงกับอันนี้อันนี้ผูกโยงเต็มไปหมดเลย
1: มันเหมือนข้อจำกัดเยอะ
0: ล้างเลยล้างเลยเลิกเราใช้พลังบวกนะพลังบวกมาแล้ว
1: ผมรอฟังว่าทำยังไงได
0: ้วิธีการเอาใหม่เลิกคิดถึงเลิกพูดปัญหาให้หมดไปสำรวจเลยว่าชุมชนเราจับถูกเมื่อกี้จับผิดใช่ไหมตอนนี้มาใหม่จับถูกฮะไปดูซิว่าชุมชนเรามีดีอะไรบ้างการเคหะชุมชนร่มเกล้ามีดีอะไรบ้างไปหามาให้หมดแล้วโดยใช้แกนนำเยาวชนเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเด็กเยาวชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เขาดรอปเอาท์คือเขาไม่เข้ารั้วโรงเรียนฮะพวกนี้หนีเรียนหมดเลยฮะบอกไม่เป็นไรเอามาฝ่ายดีเขาเรียกกองกำลังฝ่ายดีในการสร้างความดีขึ้นมาสร้างยากไหมไม่ยากแบ่งกำลังคนเลยกลุ่มที่หนึ่งไปเคาะประตูบ้านกลุ่มที่สองไปเคาะประตูบ้านนี่ทำอะไรรู้ไหมสำรวจให้รู้เลยว่าการเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังมีตึกกี่ตึกแล้วในแต่ละบ้านเนี่ยมีใครอยู่และภูมิปัญญาเขามีอะไรบ้างเพื่อมาทำกองทัพจิตอาสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย อีกทีมหนึ่งไปสำรวจทั้งพื้นที่ของการแข่งชุมชนร่มเกล้าว่ามีพื้นที่ไหนดีและมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็ไปทำเรื่องทุนชีวิตขึ้นมาทุนชีวิตคือสำรวจทีมที่3นะไปฟังเสียงเด็กและเยาวชนว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองเด็กรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนและโรงเรียนของเขาและเอาทั้ง3ข้อมูลมาเรียงร้อยกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเรา
1: บทบาทของป้าอุ้มนอกจากจะเป็นแกนนำในการเกิดการบูรณาการในชุมชนนี้แล้วแกยัง
0: คือป้าอุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทำให้หมอมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติโดยสัมปัตตะเกิดขึ้นจากการทำในพื้นที่ฮะมีวันหนึ่งที่ป้าอุ้มตอนที่เราเริ่มทำกิจกรรมนี้ผ่านไปได้สักครึ่งระยะแล้วเนี่ยป้าอุ้มเดินมาบอกกับหมอว่าหมอป้าท้อแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าท้อหมอก็ถามว่าป้าท้อเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป้าหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ป้าเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชน
1: อ้าว
0: หมอบอกเอ๊ะเฮ้ยเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชนมันต้องดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ป้าแกบอกว่าท้อฮะหมอก็บอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าไปตั้งครรภ์ตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: พ่อแม่โกรธมากรับไม่ได้ก็เลยไล่หลานออกจากบ้านหลานนึกอะไรไม่ออกหลานจำได้ว่ามีป้าอุ้ม
1: ก็เลยมาหาป้าอุ้ม
0: ก็เลยวิ่งมาป้าอุ้มป้าอุ้มทำอะไรไม่ถูกฮะว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาหลานยังไงดีดร.พีรู้ไหมมันทำให้หมอได้คิดถึงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนดีกำลังท้อการจะทำให้คนดีไม่ท้อต้องผนึกกำลังเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกแสดงว่าป้าอุ้มคนเดียวไม่รอดป้าอุ้มต้องมีกองกำลังป้าอุ้มจะต้องมีเน็ตเวิร์กภาคีเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงเราใช้คำว่าระบบพี่เลี้ยงจิตอาสานี่แหละทำให้ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยมีทักษะในการเขียนโครงการได
1: ้
0: หมายความว่าต่อให้หมอเดลไม่ลงพื้นที่ไม่ต้องมีหมอไม่มีใครไม่อัศวินม้าขาวไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนอกแต่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในชุมชนแสดงว่าคนในชุมชนจะต้องเขียนขอโครงการเป็นสามารถเขียนขอโครงงานต่างๆเหล่านี้ได้ป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการรู้ว่ามีวิธีเฝ้าระวังชุมชนของตนเองยังไงทักษะเฝ้าระวังป้าอุ้มจะต้องรู้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้อย่างเช่นหลานสาวตั้งท้องยกโทรศัพท์ไปหาใครศูนย์กนิษฐนารีสมาคมส่งเสริมสาธารณหรือบ้านพักฉุกเฉินในกระทรวงพม.อย่างนี้เป็นต้นป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการส่งต่อป้าอุ้มจะต้องมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเด็กแต่ละส่วนเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะพูดกับเด็กวัยรุ่นอย่างไรป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ใ ตรงกับวัยของเขาได
1: ้
0: 5ทักษะในระบบพี่เลี้ยงจึงติดอาวุธทางปัญญาให้กับป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้ม
1: นี่แสดงว่าชุมชนเองก็มีการใช้พี่ๆน้องๆเนี่ยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆในชุมชนต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่จะเกิดอันนั้นเนี่ยวันนึงป้าอุ้มเดินมาก็เจอหมอก็บอกตอนนี้หมอท้อครับ
1: อ้าวหมอท้อเองซะแล้ว
0: ป้าอุ้มก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับหมอเนี่ยเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้มีห้องสมุดสัญจรแล้วเราก็มีกิจกรรมเด็กๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วมาอยู่ดีๆหมอท้อหมอก็เลยบอกว่าป้าจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันแรกที่เราพบกันเนี่ยป้าบอกว่าถ้าหมอไม่ลงพื้นที
1: ่
0: แล้วไม่ลงไปช่วยป้าอุ้มเนี่ยป้าอุ้มและคณะก็พร้อมยกทัพกลับพร้อมกับเลิกคบหมอไปด้วยวันนี้หมอลงพื้นที่และพัฒนาป้าอุ้มจนเต็มศักยภาพ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้หมอรู้แล้วว่าป้าอุ้มไม่ท้อแล้วแต่หมอชักท้อเพราะอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: เพราะหมอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งป้าอุ้มย้ายออกจากชุมชนนี้ไปไหนชุมชนนี้จะจบทันทีจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคนที่มีศักยภาพที่เราใส่เข้าไปเต็มหน้าตักเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วป้าอุ้มแกบอกอ๋อหมอกลัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยไม่ยากเดี๋ยวนี้ป้าเนี่ยมีป้าอุ้ม2 3 4โอ้แกเตรียมเป็นกองทัพเลยฮะป้าอุ้ม2 3 4ดร.พีรู้มั้ยคล้ายๆกับแบบเนี้ยตอนที่หมอไปอยู่ที่มหิดลเนี่ยเกิดขึ้นที่ล้อมรอบศาลายา15ชุมชนอย่างบ้านไอ้บ้านสารวันหรืออะไรทั้งหลายหรือหมู่บ้านหน้ามอหมู่บ้านสาพรเนี่ยก็เกิดเดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองนายกอบต.แล้ว
1: เหมือน succession planning
0: ใช่
1: จิตอาสาพลังบวกมีการสร้างเป็นทอด
0: คือที่หมอกำลังจะตอบคำถามสั้นๆที่ดร.พีถามเนี่ยก็คือว่าต่อให้เราเป็นชุมชนยากจนต่อให้เราแทบจะไม่มีกินเลยวันนี้สมมติว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรอกเพราะแต่ละวันฉันจะต้องไปทำมาหากินอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมออยากจะบอกดร.พีและผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ในการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับอย่าเข้าใจผิดหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่รัฐมีหน้าที่ในการทำให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่นั้นต้องทำให้พลังของครอบครัวไม่ฝ่อเหี่ยวหายไปจนเขาไม่สามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่หมอลงในพื้นที่แล้วไปพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงจริงๆถ้าเอาศาสตร์นี้ไปติดอาวุธให้ในชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกทางกระทรวงกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วทำให้ชาวบ้านอย่าลืมทำให้ชาวบ้านเขามีศักยภาพมีระบบบริหารจัดการว่างั้นเถอะมีทักษะในการเฝ้าระวังม
1: ี
0: ทักษะในการส่งต่อมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันขึ้นมาเนี่ยระบบตรงนี้จะจีรังยั่งยืนติดตัวกับชาวชุมชนด้วยฝีมือของชุมชนและด้วยทรัพยากรมิฉะนั้นจะไม่เกิดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวแปลงสภาพกลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่ครับมีครั้งหนึ่งป้าบุญมาซึ่งอยู่ในพื้นที่เลยฮะที่หมอรู้เนี่ยเพราะละเดือนถัดมาในป้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่สนิทกับหมอแล้วเนี่ยหมอรู้ไหมครั้งแรกที่หลานๆนี่มาเยี่ยมป้าเนี่ยและหลานๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเพราะว่าชุมชนในอาสไลเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละคนมาจากคนละภาคเลยนะมันไม่เหมือนชุมชนชนบทนะที่เห็นกำพืชมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอันนี้มากันคนละบ้านเลยนะบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือไม่รู้จักกันครั้งแรกๆป้าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เด็กเข้าไปเคาะประตูบ้านป้าตกใจตกเตียง
1: นึกว่าทําไมทําอะไร
0: ทําไมถึงขนาดตกเตียงเลยหมอรู้เปล่าแกเคาะประตูไม่เป็นนะเคาะประตูไม่เป็นปังปังปังปังป้าก็ตกใจร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะนี่อยู่ดีๆปังปังปังเราต้องเอาเด็กกลับมาสอนฮะลูกเวลาไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยเขาเคาะกันยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนแต่ลืมสอนลูกไงเราต้องเอาเด็กๆเนี่ยเฮ้ยกองกำลังฝ่ายดีของเราต้องฝึกทักษะ แล้วให้เขาใช้วิธีว่าไหนลองซ้อมดิเวลาเคาะ

0: ตูบ้านเขาเคาะกันยังไงเคาะเบาๆและถ้าเคาะแล้วเดินเข้าไปประโยคแรกที่จะพูดกับป้าคืออะไรดร.พีคิดดูว่าเราต้องซ้อมกับเด็กเหมือนเล่นละครเลยฮะและให้เขาลงหน้างานจริงไปในที่สุดป้าบุญมาได้รับเปิดเผยคือป้าบุญมานี่เป็นป้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเด็กๆไปนั่งถามเลยว่าคุณป้าเป็นทุกข์สุขอย่างไรบ้างคุณป้าก็นั่งร้องไห้ฮะแค่บอกว่าเอ้ร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมฉันเลยอยู่ดีๆหลานใครก็ไม่รู้กำลังมาถามทุกสุขเราแกนั่งร้องไห้หลานๆเราก็ถามต่อเด็กเราอะถามต่อว่าคุณป้ามีภูมิปัญญาอะไรไหม
1: ป้าบุญมาแกบอกว่าหลานป้าไม่มีความรู้อะไรเลยเรียนก็เรียนจบแค่ป.4 วันๆก็ขายลูกชิ้นปิ้งนี่คือยากจนเลยนะ
2: ค
1: ือขายลูกชิ้นปิ้งทำมาหากินไปวันๆป้าไม่มีภูมิปัญญาเลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆหลานๆเนี่ยมานั่งมาถามทุกสุขแล้วป้าอิ่มใจมากป้าจะร่ายกลอนสดให้ฟังหลานๆเราเนี่ยจดมาเลยว่าป้าบุญมาแห่งชุมชนร่มเกล้าแม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถร่ายกลอนสดได้ดร.พีรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดห้องสมุดสัญจรในการแข่งชุมชนร่มเกล้าที่เขาแปลงและป้าบุญมากลายเป็นป้าที่มาร่ายกลอนสดเล่านิทานแบบอ่านหนังสือไม่เป็นไง
2: ครับ
1: ถ้าจะเปิดไอ้สมุดนิทานหนังสือนิทานนี่อ่านไม่ได้ป้าบุญมาอ่านไม่ได้ป้าร่ายกลอนสดเลยฮะให้กับหลานๆฟังมันกลายเป็นสัมปทาภาพในท่ามกลางสังคมเมืองมันกลายเป็นระบบจิตอาสาที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในชุมชนแออัดที่เราจะบอกว่าป่าหาเช้ากินค่ำที่เราจะบอกว่ามันไม่มีจะกินเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เรียนแต่ป้าบุญมาสามารถไล่ก่อนสดได้แล้วกลายมาเป็นจิตอาสาประจำของทีม
2: แล้วก็ใช้ศักยภาพที่เกมีด้วย
1: แล้วตอนที่เด็กๆมาถอดรหัสกันว่าเมื่อไปฟังเสียงเด็กทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าเด็กออกจากระบบการเรียนไม่เข้ารั้วโรงเรียนเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำห้องสมุดขึ้นมาห้องสมุดที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าป้าๆทั้งหลายเขาก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปขอนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อไปขอพื้นที
2: ่
1: เพื่อทำห้องสมุดหลานๆเขาท้าทายป้าๆว่าป้าแล้วห้องสมุดของป้าจะเจ๋งขนาดไหนที่จะสามารถดึงเด็กออกมาจากร้านเน็ตเกมได้ในเมื่อร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะเลยไอ้ร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะแต่ห้องสมุดของป้าจะไม่น่าเบื่อเหรอป้าคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นขึ้นมาเอางี้ถ้าในเมื่อดึงเด็กออกมาไม่ได้งั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็หมุนเข้าไปหาตัวเด็กเลยทุกคนพร้อมใจกันมามองหน้าหมอฮะหมอก็อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นหมอก็เลยบอกหมอไม่มีตังค์มีแต่ความรู้เนี่ยที่เอามาให้ไม่สามารถปั๊มแบงค์ได้ด้วยเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนด้วยฝีมือของชาวชุมชนปรากฏว่าหลานคนหนึ่งเขาไปสำรวจแผนที่สังคมในชุมชนร่มเกล้าเขาบอกว่าหมอไม่ต้องกวนหมอเขาสามารถเขารู้แล้วมันมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว
2: ร
1: ถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะทิ้งแล้วโกโลโกโสเลยอยากย่ายขึ้นล้อยางล้อแบนขึ้นสนิมด้วยเอามาปัดฝุ่นมันเกิดเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตเสาร์อาทิตย์ที่1ไปแฟลตการแข่งชุมชนที่1ถึง3เสาร์อาทิตย์ที่2ไปทำกิจกรรมที่4ถึง6เสาร์อาทิตย์ที่43เนี่ยไปที่6ถึง9แล้วไปในชุมชนแนวราบซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วยเด็กด้วยฝีมือเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนนะเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อเขาไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนก็ให้เขายัดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้แต่เราใช้กุศโลบายขยายพื้นที่พลังบวกไงฮะเมื่อเด็กมันมีพลังบวกมันเห็นตัวตนฉันเป็นซัมบอดี้ฉันไม่ได้เป็นโนบอดี
2: ้
1: แล้วเขาเริ่มเห็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันทำดีได้ไม่เห็นว่าจะยากเลยไอ้คำว่าคนดีเขาทำกันอย่างนี้ไงเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านเราไปสร้างสมรรถภาพเราไปสำรวจพื้นที่สังคมเรากำลังจะทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานให้น้องนักเรียนอนุบาลฟังกลายเป็นผู้ช่วยครูดร.พีรู้ไหมว่าน้องเยาวชนคนหนึ่งเราเคยไปถอดบทเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัว

0: ขาพูดเองเลยว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวแต่พอมาได้เป็นพี่ผู้ให้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเป็นพี่ชุมชนในอัดซึ่งเขาเองก็ไม่มีจะกินแต่สามารถระเบิดใจออกมาว่าวันนี้ฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องฉันได้
1: เวลามองกลับไปในชุมชนร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างครับภาพ
0: คือภาพใหญ่ของชุมชนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่หมอได้เรียนรู้กับชุมชนนี
1: ้ครับ
0: ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยทำให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆรวมตัวกันสักประมาณ10กว่าหลังคาเนี่ยหมายถึงเป็นชุมชนเล็กๆเขาใช้คำว่าชุมชนในชุมชน
1: เป็นซับเซตอยู่ข้างใน
0: และแต่ชุมชนนี้แข็งแรงมากมีทั้งทักษะการเฝ้าระวังต่างๆเหล่านี้ลองนึกสภาพดูถ้าชุมชนนี้ขยายฐานออกมาแน่นอนว่ามันก็จะสามารถเป็นเกราะกำบังได้เราไปเปลี่ยนทั้งของการแข่ชุมชนร่มเกล้าเพราะเราไม่ได้มีกำลังอำนาจใดๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สังคมไม่มีแต่คนดีไม่มีคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยทุกสังคมย่อมมีปัญหาของเขาแต่ถ้ามันเกิดแนวการเรียนรู้ชุมชนในชุมชนเนี่ยเกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม
1: ่
0: อยู่ในสังคมเมืองแต่เกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่ยากจนก็จริงเราต้องหาเช้ากินค่ำเราหยุดงานไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดงานเงินไม่มีที่จะตำข้าวสารกรอกหม
1: ้
0: อวิธีการคือทำให้เกิดสหกรณ์พ่อแม่ลูกเราก็ต้องดูแลใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล10บ้านรวมตัวกันขึ้นมาทุกคนอาจจะได้ดูแลอย่างน้อยได้หยุดกันเดือนละสักครั้ง2ครั้งที่เหลือก็ไปทํามาหากินแต่เราจะมีพ่อแม่จําลอง
1: ผัดกันมาช่วยหมุน
0: ผัดกันมาช่วยดูแลลูกหลานของเราบนระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตอาสาพลังบวกกันขึ้นมา
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าถ้าเรามองแต่ข้อจํากัดมันจะไม่มีทางเจอทางออกแต่ถ้าเรามองว่ามันคือเป็นแค่ความท้าทายและลองมองอีกด้านนึงว่าในชุมชนเราอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างตัวอย่างของป้าอุ้มผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มบ้านเรือนอะไรต่างๆนะผมว่าในออฟฟิศก็น่าเอามาใช้
0: ก็ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะอยู่กับในที่ทำงานของตนเองวันนี้เราเลิกที่จะไปพูดถึงคนอื่นก่อนกลับมาดูซิว่าแล้วตัวเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่นี่แหละครับคุณหมอก็หวังว่าทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละที่มาจากระเบิดจากข้างในแต่ใช้ทรัพยากรผมชอบที่คุณหมอพูดย้ำเลยนะฮะเอาที่สังคมเราได้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรจากในสังคมศักยภาพของคนในสังคมแล้วพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยโซลูชันจะเกิดและจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งที่เราจะออกรายการกันก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวที่เรากำลังทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวครับ
1: นี่แหละครับจับถูกทุกวันนะครับฝึกตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกสำหรับรายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมงั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมข้าวทิพย์เราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี่เป็นครั้งแรก

0: มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตรียมเสียอะไรแย่ถึงหรือต้นเดียววัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
4: สวัสดีจ้า
3: พอดีพญาตรวจคนชวนมูไปนะเออ
5: ที่กินเขาต้มกินปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านนี่มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
3: มันเกิดต่างจังได๋ตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางซะน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
4: ฮะ
7: เซม
4: เนี่ยบาดีว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
8: ก็เอาบ่เอิ้นยังคงนําแ
9: หมเอิ้นแล้วเรา
4: บ่ไปไปหาปลาบ
8: ่โอ้อยากไปอยู่
3: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10: แม่ไปบ่จังก่อนเลยกินหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
4: จังมาปลา
10: เราว่าปลาหัวว่ามันว่าโบหรือเปล่าที่เอาปลาที่เอาไม่ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเห็นบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
4: จ้าเอาสอนมัน
10: ด้วยสอนเป็นบ่บัดนี
4: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
10: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
4: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
11: ได้ปลาหยังล่ะ
4: ได้ปลาคอ
11: ตักโต
4: 5โต
11: เอามาเฮ็ดหยังนะ5โตนี
4: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงติ
10: เลี้ยงอะไรมาต้มบ่
11: สิมากินบ
4: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่องค์
10: ยัง
8: เป็นยังไงเน
0: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
12: ธุ์รับเรื่องการทำสะพานนั่นละมาแต่ดินบดเลย
13: ดินแบบนี้แหละขอเป็นดินของคนขอนแก่น
12: เจอเป็นดินของคนขอนแก่นครับเจอเป็นดินของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าจังซี่ล่ะ
13: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ําทุ่งนาตกหน้าเกี่ยวเข้าออกก็หายิ่งหนูไปซั่นแล้วห่างกระฮอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
0: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข็งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: มา
3: ถือกันไงวะกลุ่มมาถือก็เอิญเขียนมาล่องมา
1: ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเฮ้ยลูกหลงเบาดอกลูก

0: ม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: เฮ้ยแมวแม่งนี่ปลาลาย
2: ปลาลายไปเห็นยัง
3: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
1: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: ใช่มันใหญ่
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนซิ่วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ

0: อันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
1: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
2: ได้อ้อน
1: ี่ข้
2: างใน
1: ลำดาน
2: โน้ม
1: าน
2: ี่ห้
1: าง
2: มา
1: แ
2: ก้จัด
1: การ
2: ก็สิไปปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนึง
3: เอาลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
3: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: คนเออเพิ่นก็ไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลากลากเลยลากเลยให้กับเป็ดป้อยคุณไหม
4: มันบ่เมียนแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
4: บ่เข้า
3: ไม่รักที่ไม่เหมือนไหวปลาไข่ไม่พ่อผมไม่พูดละเอ้ยลุ้นละลุ้นวะพูดละมันปลากันได้เหรอดูกูตายเนี่ย
5: กินมูนันย่างมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่มดแดงอันนี้ลาดนี่ก็สิต้ม
0: กล้วยสุกกล้วยดิบครับ
5: กล้วยใส่มดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
6: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเตะหน่อยอีสานไม่กินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
7: ขึ้นไปเยอะหน่อยเลยจะเกิดเกียดหยังเกียดว่าพร้อมบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าขาดการใช้ใจลูกหลานเพราะเก็บกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่า

0: ก็เกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
1: บ่หลาย
0: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้บัดนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติแต่เขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหม่องเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาฮอดบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาสถาน
0: ลำพอง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: สู่มากแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้แล้วต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหนักแต่นําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่นซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็ว่ากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษากุมนุรักษ์ไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้

0: โตใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงารุ่มไม้ยิ่งฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
1: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
3: เถอะเขาหูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาหูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้เออแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาหายเขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไดพวก
4: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังไดอะติ
3: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวัง
2: คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
3: เฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องนี้ต้องหวังว่า
4: ตาย
3: อย
4: ู่
3: หม่องนี้
4: พอตะแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
4: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางก็ขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั
1: ้ยไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเนาะอยู่ที่กรรมวิธีใช่ไหม
1: แบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
0: ใหญ
1: ่ยิ่งตัวใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงนี
0: ้ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: หรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ฉีกปลาท่องโกออกมาจากคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลาง
1: ใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: มือไปเลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช
0: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะอ
1: ร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัดอื่นไม่ได้

0: ีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนจะแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ค่ะ
2: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ยุ้ยนะครับผม
3: ค่ะ
2: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนั้นจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบ้าง
3: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
2: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
3: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
2: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
3: เราเอาไปทำซาซิวก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิวค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
2: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแร่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
3: ้10กว่าปีแล้ว
2: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอากระเทียมใส
2: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
2: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้สองอย่างเลยผงพะโล
3: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
2: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
3: ใช่เอามือ
2: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
3: ใช่ค่ะใช
2: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู
3: ่ใช่มันจะ
2: แล้วก็พอคุกเค้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
3: 10ถึง15ชั่วโมงอะค่ะ
2: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
3: ไม่เราต้องเอาอิฐมารองก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
2: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
3: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
2: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10ถึง15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายให้ผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ค่ะ
2: แ
1: ล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้อ๋อนี่แบบนี้แบบนี้แบบน
2: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสันกะหยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสันกะหยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
2: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชม
0: มันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริก
1: ความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผม
2: ต้อง
1: ใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนาน ร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
2: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยค่ะสร้างตลาดเลย
2: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
2: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
2: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยแล้วกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
0: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเล
2: ีย
1: ว
2: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีบอกว่าจะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือก
1: โอ้ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้ขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อพี่ดาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมู3ชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวตอนนี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได้
1: ร้านนี้
2: ซีเลยนะเขาใจดี
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
1: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะรวมก
1: ันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้แล้วผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: ผสมน้ำครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมฮะต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
1: หอมเจียว
0: ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับ
1: เขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวหยุดเทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
1: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
1: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมู

0: ย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
1: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
0: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
1: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงๆซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่วันคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
0: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
0: มันสีม่วงอะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะผม
1: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
1: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
1: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
1: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะ

0: อนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ท่าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะอยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์มีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเค
1: ิ
0: ล
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได
1: ้ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ย
1: ได
0: ้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับ

0: ผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: อืมนี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันคร
0: ับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ล่ะ
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุด ก่อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอง

0: ต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้น

0: ครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าThe Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับ
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
1: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสคมต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
2: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ทำได้อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้อันนี้ก็ให
3: ้
0: โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: นั
0: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: นัดมาทางไลน์นะ
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: จ้า
0: วันครับ

0: ษานะครับถือขวดลงมามาขายอย่างดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
2: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
2: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
2: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
2: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: จริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
2: ครับ
3: ทิ้งเสื้อออก
2: เอากระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
2: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
2: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
2: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมีสองอย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
2: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในเราไม่มีรถ
2: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
5: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
2: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
2: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ย
2: ครับ
1: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
2: ฮะ
1: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
2: ฮะ
1: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
2: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
2: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
2: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
2: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
2: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหน
1: โ
2: ย
1: ม
2: ครับเราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
2: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
2: ครับ
1: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
2: ครับ
1: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
2: ้ครับ
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
2: ้ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
2: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
2: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์ล้านี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพ
2: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็เคร ื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
2: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา

0: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่
1: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเองแล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: มีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนตอนนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: เนาะโอเควันนี้หนูไปคนนึงเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
2: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
2: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
2: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
2: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
2: วันนี้เราจะได้4
1: โลแต่ว่ามันจะได้ไหม
2: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ให้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าเป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล60เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่กันนะเนี่ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก

0: บอกว่านั่นไงมันนั่นจุดมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
1: ตัวลูกกว่านะ
0: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
1: ลูกกว่านะครับ
0: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
1: มันลื่นครับมันลื่น
0: เพราะว่
1: าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
0: เห็นไหมคะ
1: ต้องจับ
0: ดูความใหญ่
1: น
0: ี่ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ทื่อป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
1: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
0: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
1: ใช่
0: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้จริงสั่งไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอก
4: ถูกไม่ไ
5: หมจะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
4: ปลาโทงโจงแหกได้แล้ว
0: มันกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
1: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ว้าว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อยส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบเนี้ยในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลืองเหลือง
1: จุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตักวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรา กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตัดปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่ง

0: การหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

0: บางกระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหน
1: ระหว่างที่ล่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิด

ต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: นะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วมาปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันนี้ค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีเนาะอินทรีมันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริงจริง
2: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบ

0: หหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอจังของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตัวจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมา
3: อมรินทร์ทีวี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา

0: สองท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบานทราบมาว่าคุณหมอมีร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไงด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึง30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซีโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแล พราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมเลยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็รู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
0: คะ
1: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
0: คะ
1: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
0: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
1: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
0: ะ
1: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
0: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับ
0: จน
3: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอน

0: านเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้วินิจฉัยสาธารณะพอเราลงทํางานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทําให้เขามาใช้วินิจฉัยสาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไว้ว่าคนที่มาใช้วินิจฉัยสาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำไงกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทํางานพูดคุยแต่ถามว่าทํางานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทํางานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทํางานจนนํามาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47 48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว
1: ่
0: าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นก
0: ัน
1: ก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: แล้ว
1: จากกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ย

0: เราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนจะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเอ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่โด่งพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่โด่งบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่โด่งคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาจสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอท่านตำรวจที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือจะนั้นอยากให้
2: มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
1: ๆ
2: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาก็จะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยเอ๊สงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มต่างๆที
2: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
2: ร
1: ัก
2: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกแล้วว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปจอดไปฝากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่าตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียง

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษารู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำมานมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ย

0: ผื่ออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืช1ชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
0: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วฟาร์มในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บ

กวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอาแค่โอเคอ่ะ
4: ทำไร
5: หน้าจิ้มน้ำพริกแล้วมัน
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงเนี่ยมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีเคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่า

0: าปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออบ่จะบอกว่าสิเสียอย่างว่าสักมื้อก็ได้ว่าสำรองก่อนสิไปเตรียมเสียนให้ยายไปอยู่ต้นแล้วบัดนี
3: ้พี่นี่มากินพี่นี่ก็ได้ไปทางปูนเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหม
4: คร
3: ับ ไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหม
4: คร
3: ับ เออเตรียมแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพญาตรวจมันชวนมูไปนะเออ
6: ไปกินข้าวต้มกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันเกิดต่างจังได๋ตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางกลางทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะอีเซมเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
8: กันบ่เอิ้นเฮ็ดคงนําแหม
9: บ่เอิ้นแล้วเรา
5: ไปหาปลาบ
8: ่โอ้อยากไปอยู่
3: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10: แม่ไปบ่จังก่อนอีหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
5: น้องมาปลา
10: น้องมาปลาหัวว่ามันว่าบัวเรื่องข้าวที่เอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเห็นบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้าเอาสอนด้วย
10: สอนเป็นบ่บัดนี
5: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
10: ้เนียนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
11: ได้ปลาหยังล่ะ
5: ได้ปลาค
11: อตักโต
5: 5โต
11: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
5: ่เอามาเป็นเลี้ยงติ
10: เลี้ยงอะไรมาต้มบ่
11: สิมากินบ
5: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่องค์
10: ยัง
8: เป็นยังไงเน
0: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
12: ธุ์รับเรื่องจากคำสะพานนั่นละมาจะกินเบิ้ลเลย
13: จะกินแบบนี้เลยขอเป็นที่กินคนแก่คนแก่
12: เออมัน
13: คือด
12: ี
13: ของคน
12: ขอนแก่นครับก็ได้กินคนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
14: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็เสร็จนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วหางกระหอกกระแตหางหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
0: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ
3: อถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
1: ใส่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่วะเฮ็ดลูกหลงเปล่าดอก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: เฮ้ยแมวแม่งอันนี้เขาได้ขี่สิละตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแหน่หาสอนกุ้งสอนชิ่วกินแหน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบโอ้โหอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
8: หลาย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้นะเนาะ
1: ว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกลุ่มใดโอ้ยข้างนี้นำนาโน้ว่าเนี่ยข้างมาแก่จัดการนี่ไปอุบๆนี่ไปอุบเขาแง่หลังข้างนี้ข้างหน่อยนี่นะ
8: เอ้า
9: ลงมาแล้วก็มดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่มดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นเออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงบ่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
3: ลากๆๆๆเลยลาก
4: เลยลากเลยให้กับเป็ดป้อยพุ่นแม่มัน
3: บ่แม่นแหงเข้าบ่บ่บ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้ต้องให้บ่เข้าเนี่ยแม่ละกินได้มั้ยไว้ปลาไข่มันเข้าหัวมันล่ะบ่เอ้ยมันบ่พูดละมันปลากันได้บ่เดี๋ยวกูตายแน่

0: ปักเสียบไม่ใช่มันเด่น
1: ก้อยเห็นต้นก้อยสิก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะแต่หมอนไม่ได้พูดกันเดียวก้อยคือก้อยเนี่ยนี่ไหม
2: นั่นได้อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช้หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
3: ไก่ก็สุกไก่ดิบครับ
2: ก้อยใช้หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
1: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานมากินปลาดุบเด้อแต่ว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนเพื่อนผีลูกเคยคอยสบาย
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดคันใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซ
2: ี่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติแต่เขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

สู่มาแกเดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเมื่อนี้เมื่อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มาง่อมหญ้าแล้วนําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อ

0: อันเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดใหญ่นอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: เกิดทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: มันบีบคั้นเฮาเกินไปเฮาหยิบมือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
1: กันแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่บ่สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้เอาตำรวจทหารเข้ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ใช้บ้านยัดบ่ยัด
3: เห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็บ่แห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีก
4: เอามาแต่2,000
3: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
4: ้เออฮับปู่ตาก็บ
5: ่มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทยบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถาะ
6: ก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนส่วนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
7: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ติ
6: พวกคุณบ่กล้าเสียสละเพราะว่านี่แม่
8: คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักหมู่นี้ล่ะหมู่นี้ต้องหวังว่า
7: ตาย
6: อย
7: ู่
6: หมู่นี้
7: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
6: ค่ะ
7: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
9: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
7: บ่มีกระสร้างแต่ว่าตัวได้ต่อต้านแต่ว่าบ่ตัวได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็ว่าซี่ล่ะเนาะ
10: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางแล้วครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้นี่ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: 60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่ไหม
1: ไม่ให

0: นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนนี้ก็จะประมาณ15กิโล
1: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
0: ใช่
1: มันต่างกันไหมเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
0: ถามว่าต่างไหมพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
1: ไม่ต่างเน
0: า
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
1: มันก็จะเยอะ
0: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
2: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
1: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยคุณก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
0: เขาเรียกว่าขาหน้า
1: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
0: ค
1: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกไป3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่มๆแนะนำขาหน้า
0: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
1: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
0: สะโพกค่ะ
1: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
0: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
1: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
0: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
0: ชาหรือชาร้อน
1: เขามีวิธีกินไหมพี
0: ่มีค่ะ
1: วิธีรับประทาน
0: เราก็ต้องโขลกออกมาจากคั่วค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
1: เจาะตรงกลาง
0: ใช่เจาะตรงกลาง
1: เจาะตรงกลางครับ
0: แล้วก็ใส่หมูย่าง
1: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
0: ใช
1: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
0: อร่อยใช่ไหมคะ
1: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
0: ไม่ได้มันเหมือน
1: ม
0: ันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ยุ้ยนะครับผม
3: ค่ะ
1: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
3: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
1: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
3: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
1: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
3: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
1: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
3: ้10กว่าปีแล้ว
1: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกไปเลยที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอากระเทียมใส
1: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
1: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
3: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
1: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
3: ใช่เอามือ
1: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
3: ใช่ค่ะใช
1: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่

0: รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามันมีน้ำตาลอยู
1: ่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมารองก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่ๆเพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหม้โอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณเมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านู่นจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปลาท่องโก
2: ไก
1: ่ไส้ไก
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปลาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
2: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปลาท้องโกอยู่แล้วพอเป็นปลาท้องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปลาท้องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปลาตั้งโก
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปลาตั้งโกที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปลาท้องโกตัวเล็กที่อยู่ในเต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไก่คุณผู้ชมมันมีเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7 โมงครึ่งถึง 8 โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือ

0: จะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านเนี้ยเราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุกีสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โอ้อร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนเวลาอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับและอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
0: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
0: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเขาหยกนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเขาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
0: เผือกค่ะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
0: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็สามชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
0: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
0: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
0: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
0: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหาร ที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังด้วยถูกไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
2: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
2: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
2: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
2: ไม่แช่
1: เราจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
2: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
2: ไม่ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
2: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยๆครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อนคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
2: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะรวมก
1: ันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
2: ซอสผัดเส้นเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยปักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
2: ครับผมมาน้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่ซดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
2: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
2: ต้นหอม
1: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
0: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
0: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
3: ไส้เผือกหอมค่ะ
1: ไส้เผือกหอม
3: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
1: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
3: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
1: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
3: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
1: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่ที่เราซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
0: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่วันคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
0: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่า ป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่า

0: ต้องขอบคุณพี่ออน
1: พี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
1: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
1: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
1: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
1: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
1: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
1: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้แท้อย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
2: ใช่ค่ะ
1: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
2: ค่ะ
1: จะขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวด

0: หมูไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลขสอง
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: รีไซเคิลได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดพูดในเห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป
1: ครับ
0: แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่อลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีน้ำเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: เดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการ เติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย

0: ครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาระยะนึงเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
2: เมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
0: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยมันคือบริการอะไร
0: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
0: ถึงโรง

0: เราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
0: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
0: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
0: โอเคไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
0: ไปด้วยข้างใน
1: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได
2: ้ทำได้
1: อยู่ได
2: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
0: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
0: ้ให้เลย
1: ให้เลย
0: อันนี้
1: ให้เลยอ
0: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: ปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟูเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
1: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
0: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
0: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
0: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
0: นั
1: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: น
1: ั
0: ดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: ครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้านี่พ
0: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะก้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
1: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
0: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลย

0: โอ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
0: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
0: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
0: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
0: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: ครับ
0: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
3: ับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
2: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
2: ใช่
1: ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับ

0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้ได
1: ้โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: สวิงอันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูเงามันไม่ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึง
2: ให
1: ้บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้มั้ย
1: กําลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: กินได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆอุ้ยใหญ่ด้วย
1: ชาว

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห็น
0: มั้ยนี่ครับครับปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันแล้วจบมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกกว่านะครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทั่วทื่อป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี่ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละครับที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับ มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใ
0: ช
1: ่ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาว

0: แล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: น
0: วลๆ
1: ตัวนู้นตัวนู้น
0: ตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: น
0: แหละ
1: อันนั้นก็อยากจุ้มโป้ย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มโป้ย
1: อันนี้ก็อยากระบัน
0: ระบัน
2: ปลาจุ้มโป้ยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นจะเล็กกว่าปลาจุ้มโป้ยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: ฟูงไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
2: าว
1: ปลาโต่งโจงแหกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฟมตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลายนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
1: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ
0: สันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้ว2ตัว
1: ตัว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋
0: อส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของบัง
1: อ๋อ

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะ ใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะ ขอบคุณบางที่พา ทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ให้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตร

0: ของมะม้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
1: เอามาเอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปอันนี้คลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเน
1: า
0: ะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
1: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
1: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: แล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งกับฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้จะเกลือ
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระเข็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลิ่มหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้า

0: ี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
2: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะ
0: ด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันเนื้อหรอ
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: ได้ไหม
0: อร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
2: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มๆนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์นะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
2: ต้นตำรับ
0: กระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตาอำเภอจังของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจางเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
2: จ้า
0: อร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

รามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องด่าพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเช่นส่งสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกระทำสังฆนาพระไตรปิฎกเป็นอาทิแม้จนปัจจุบันซึ่งการปกครองเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังกำหนดให้ทรงเป็นพุทธมามกะตามโบราณคติยราชประเพณีเพื่อจะได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่มหาชนเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชทานพัดเปลี่ยนเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในรัชกาลก่อนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระราชทานทุนนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่อยอดการดำเนินการของทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชทัยในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชทัยในการปกครองคณะสงฆ์ในการดูแลคณะสงฆ์อะไรทรงสนพระราชทัยแล้วก็มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายเรื่องแล้วก็มีท่านองคมนตรีก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครสาธุปถัมภกมีพระราชดำริพระราชดำรัสเรียนมาก็ทำให้กระชับขึ้นก็เป็นประโยชน์
0: พระราชจรรยาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยสมบูรณ์สมกับที่ทรงเป็นธรรมิกราชาทุกประการ

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองกระทั่งเมื่อรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเมื่อว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกอาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เอง
1: ของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลย

านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้

จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบ

ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มาริเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราก็เป็นอิทธิพลในการที่บูจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

0: ช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชอุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะ

ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและ

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ให้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทําบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ แล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงโสไทยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าแล้วบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพารเราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสํานึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้จริงอันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเป็นเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
3: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
3: 7ธันวาคม2565
4: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่า ข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
5: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัฏวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรและสิริโชค
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้ว 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไปปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
6: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนนี้ครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
7: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแน่แนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแน่แนวคุณครูแน่แนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนเนี้ยค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดในฝันเลยว่าเด็กคนนึงที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปทำหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทั้งทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
8: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียน ต้นด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวเราใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับกระสานจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีกัน

0: พฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูอะค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่แม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กําลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทางแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนและลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
1: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในระดับป.โทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับนี่ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุนมทส.ครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเน็กชันความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับกับอีกครั้งยังผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
2: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
1: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไปโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเห็นประหลาดพฤกษาชาติ

เหมือนจะไหวไกวกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตเคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายกับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุทานก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายเก๋งนารายตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังชลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือปฏิมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดราชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวาย

ายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายแห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายจึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันธ์พระที่นั่งสนามจันทร์จรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เรื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิ

จะพัดเบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคะตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกทิวาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎร

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงามสามปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอสามสายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ได้ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุหลันลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและทรงพระราชนิพนธ์ต่อนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่นเป็นพระเกียรติยศคือตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้มและตอนบุตรลบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเล่นตามบทที่ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะการเดินเรื่องกระชับตัดทอนเรื่องเดิมออกบ้างโขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมหรสพของหลวงเช่นงานพระเมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใด

0: นะเขาขยันทำงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จากสารละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจากสารคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความ

0: ไม่มีค่ะ
1: ชีวิตแงเหลพอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000อ่ะจะพอค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมขอเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข
0: ศิลปะ

0: พราะว่ามีเงือเกะเงือพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวย
0: นะเอาท่าให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในหมู่เนี่ยดีคือก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้ละกันนี่ประมาณ200-300กว่าคนก็ใจเขาก็จะต้องยุ่มใบป้าใช่ปะรับพระอุทามาที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูโบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถถ่ายน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกนึงจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูโบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูม
0: ันครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทั้งหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทํายังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ํานี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ราย7 8ราย8รายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะ

เพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันอะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวปลูกไอ้พวกไอ้ตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้เลย

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าผมใส่

0: ดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
1: เรื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะแจกในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระราชทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่ เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
2: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติ

อีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ได้ทรงห่วงใยประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชประสงค์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์นั้นมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมาโดยตลอดสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์คำว่าคุณภาพไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ที่นี่ยังนำบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชน
1: ทรงมีรับแสงสั่งให้เราเอาโรงพยาบาลที่มีวิทยาที่ดีแล้วเนี่ยออกไปช่วยชุมชนมากขึ้นเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปให้เขามีสิทธิเท่าเทียมกันมีความรู้สึกเสมอภาคกับคนในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตั้งจุดตั้งต้นของพวกเราที่จะต้องทุ่มเททุกอย่างสรรพกำลังทั้งหมดที่เรามีไปเพื่อคุณภาพของโรงพยาบาล
0: ตั้งแต่ปี2550โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มโครงการหมอประจำครอบครัวที่มีชื่อเรียกว่าทีมไม้เลื้อยออกไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนสอดคล้องซึ่งพระบรมราโชบายของพระองค์ที่ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชออกไปช่วยเหลือชุมชนให้มากขึ้น
2: พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และคนไข้หลายคนเนี่ยมาลำบากเพราะนั้นหลายครั้งคนไข้อ่ะต้องการแพทย์แต่เข้ามาหาแพทย์ไม่ได้เข้ามาหาหมอเข้ามาหาการรักษาไม่ได้เราก็เลยคิดว่าทำไมเราต้องให้คนป่วยมาหาคนดีเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาเราก็เลยเปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับคือให้คนไข้เข้าหาเราที่โรงพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุกคือเอาทีมสหวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนไข้ออกไปหาคนไข้ที่ในบ้านและในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่เข้ามาได้ยากครับ
0: ทีมไม้เลื้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิเชิงรุกทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลโดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่ายสุขภาพด้วยเป้าหมายไม่ใช่แค่เยียวยาความเจ็บป่วยแต่เยียวยาความทุกข์ที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยนั้นโดยเริ่มจากการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มักถูกทอดทิ้งทีมไม้เลื้อยจึงเน้นการดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยโดยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยมองว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่เป็นความสมดุลของกายจิตครอบครัวสังคมการทำงานของทีมไม้เลื้อยจึงยึดหลักดูแลทั้งร่างกายจิตใจคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัวจนถึงเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกันพวกเขาไม่เคยลืมเลือนหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่พระองค์ทรงย้ำเตือนอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่

0: ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันพระราชดำรัสที่สร้างกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของทีมไม้เลื้อยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จนกลายเป็นต้นแบบแก่โรงพยาบาลชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ชนบทอย่างต่อเนื่อง
1: ก็มีทีมที่มาดูงานแล้วก็มาต่อยอดจากเราได้จำนวนไม่น้อยเท่าที่เราติดตามไปหลายที่ก็สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากกว่าเดิมเราเชื่อว่าความคิดแบบนี้จะสามารถแผ่ขยายได้และทำให้การดูแลทางด้านสุขภาพเนี่ยได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นและเกิดความเข้าใจกันระหว่างทีมสุขภาพและทีมชุมชนและคนไข้

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีลาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซิราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซิราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองไซราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซิราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวาง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองไซราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนจอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนจอนมีโบสถ์ซานจิโอวานนี่หรือโบสถ์เซนจอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนจอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซราคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นขวาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ละโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัว S อักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
0: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทาวมีนาแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ตา

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอต้าเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอต้าเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอต้าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอต้าได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอต้า
1: In the mid 19th century, about 1850-1860, when Siam was forming links with the European countries, no, especially England, I think, and France, a number of it was felt that to increase business, a number of consulates would be opened in various places in Europe, and. The consulate in Malta was one of the first, one of the earlier ones to be formed. It was instituted in 1884, which is 130 years ago. At a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives.In various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here, I mean the governor, his assistant, so on and so forth, and the consulate gave its assistance as possible. There was also, I believe, a party, a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king and they were there as well. There are some newspapers as well and some cuttings which record this event.Which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening, stayed the following day, visited around, they were taken around to see the, some of the imported Neolithic remains in Malta.
0: มอต้า เมื่อ 100 ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอต้ายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกไนออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่ส

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอต้าและเมืองวาเลตต้าซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือป้าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอต้า

มอต้าเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอต้าจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลต้าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลต้าซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลตตาประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลตตาอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลับแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลตตาเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนตาซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนตาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ

0: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารทักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปเกราะตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
1: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องเกราะและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอต้าตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
0: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเซาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกนายทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวันเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีกสองศพมีศพในอังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
1: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
0: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
1: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสีย

0: เนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชหฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอนต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอรัลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจังทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอลต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันนึงคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดกันหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาหินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่กุลทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไรที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงโทรมาสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาทีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่6 ธันวาคม 2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีคร ับ
0: สวัสดีครับ
1: เรามาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อผิงหยางครับ
3: ชื่อน้ำแข็งครับ
4: หนูช
5: ื่อ
4: น้ำชาค
5: ่
4: ะ
5: หนูชื่อเอแค
0: ครับคุณลุงชื่อกิติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค
0: ่
6: ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆก็คือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนายหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยคร
0: ับ
2: แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
6: คุณลุงคะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็นยังไง
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าขึ้นหญ้าบนหญ้ากระจุดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ำจะเป็นน้ำใสนะครับก็เป็นน้ำที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือก็จะกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
6: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์ครับอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
4: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายเนี่ยมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นทองกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
7: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
10: หลวงราชการที่9ค
8: ่ะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
9: ไป
8: อ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
2: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
8: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั่นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
2: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นอันนี้มันเหมือนกันไหมครับ
8: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
6: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
8: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินบูดฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะ และปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมท์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
5: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
8: วิธีแกล้งดินหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
5: เห็นครับ
8: แปลงที่หนึ่งครับ
5: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
8: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี่ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
11: จำได
8: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
2: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
8: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
7: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
4: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
8: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
5: ครับครับงั้นไปกันเลยครับ
12: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันอุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านครับ
4: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
12: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
2: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
12: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
5: ครับ
12: ครับ
5: ไปกันเลยไหมคะ
12: ครับ

0: ับ
1: ตอนนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังน
0: ี้ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บริส
0: ุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
3: คร
0: ับ ว่าหนูก็ทำได้ไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยแหละครับ
0: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: คุณครับ
5: ครับไปกันเลยนะคะ
0: ไป
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่

ทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่
0: เคยนะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพรุและป่าสมัยจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพรุคืออะไรอะ
0: ป่าพรุคืออะไรป่าพรุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพรุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
3: ร้อยปี
0: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุตัวแดง
3: ที่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอ
3: มี
0: ข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากก็มีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าคนพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: คร
0: ั้
3: งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแทนฟังในป่าพลุเนี่ยนะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันของมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะคือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับการในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้ที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันไม่ให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
4: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมาก
0: นะครับสนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาต้นเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสรรผลิต

0: ันจากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
1: รู้จัก
0: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
2: แล้วนี่คืออะไร
3: เหมือนย่า
0: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ
3: อ๋อย่ากระจูด
0: ค่ะกระจูดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
2: อ๋อแต่ว่าเป็นย่ากระจูดแบบที่มันใหญ่ใบใหญ่ใช่ไหม
0: มันมีหลายขนาดกระจูดค่ะ
4: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดโดยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
0: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
4: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆในวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
3: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทําไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ํามันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
4: คุณโปคะหนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรได้แยกกระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
5: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
6: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525

0: ส่งปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยส่งชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: ผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอาบายว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอาบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอาบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะเป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่
0: ะ
1: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1% แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: จนถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะ

0: ในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉะนั้นบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดหนึ่งการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือบางทีสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ

0: ก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปีพี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลนิธิอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองว่าคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทมก่อนเพราะว่ากทมเนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทมเนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
2: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
2: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
2: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
2: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
2: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: ค่ะ
3: ทุก
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคน

0: มันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันจะไม่น่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
1: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับข้อมูลถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเรา

0: เนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับ แต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซึ่งก็จะรู้ละแต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเฮ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่หยงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้นี่เขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี้ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการ ช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแล

0: ผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกจะเป็น
2: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาถ้าเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูคนดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวทหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
2: ร
1: ัก
2: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอบันรู้สึกแล้วว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะ ยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เพื่อนนะพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรอย่างนี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันทุกไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์สิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืช1ชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกแล้ว
1: ค่ะอย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปี2558 The Joint Commission International หรือ JCI องค์กรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI 43แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวท่ามกลางโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันการแพทย์ชั้นนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่ได้ระดมทุนทรัพย์จากคนไทยทั้งประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2520โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองการปกครองในเวลานั้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารตำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่งที่เริ่มต้นจากสถานีอนามัยเล็กๆมีเพียง10เตียงแล้วขยายการรักษาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอก่อนยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระผู้ให้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยแท้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งอีกทั้งทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งเพื่อทรงทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพโดยมีพระราชประสงค์ให้เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ
1: คือท่านทำงานจริงจังมากนะฮะจริงจังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดตลอดเวลาพระองค์ท่านทรงเห็นความจำเป็นของราษฎรที่จะต้องเดินทางไกลเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อจะรับการรักษาหรือราษฎรไม่มีความสบายใจที่มีบ้านอยู่รอบๆโรงพยาบาลยุพราชเพราะว่าศักยภาพไม่พอทรงเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องนี้นะฮะก็อยากจะให้โรงพยาบาลยุพราชมีคุณภาพ
0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้สนองพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพในทุกด้านทั้งการบริการการบริหารและด้านวิชาการไม่เพียงเพราะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกผ่าตัดกระดูกสันหลังและโดยเฉพาะการผ่าตัดนิ้วด้วยกล้องวิดีทัศน์จนมีผู้กล่าวว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนตลอด40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

0: มอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนึงครับคนหลายๆคนหลายๆชุมชนก็ยังลำบากอยู่ดีครับผมเห็นมีแต่คนบ่นว่าบ้านครอบครัวยากจนชุมชนแออัดการศึกษาก็น้อยแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้